0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รัฐบาลจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
2: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล

0: การแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น 19:00 นและ 20:00 นจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่97เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปลาจินบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการรับมือนะครับเพราะช่วง3เดือนหลังเนี่ยตุลาพฤศจิกาธันวาอย่างไรเสียมันก็ยังเป็นช่วงที่มีน้ำมากอยู่นะครับ
2: ด้านนายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงปลายแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่ทะเลลดระดับน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำท่วมขังในพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
3: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ย ทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
0: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
1: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี
4: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
4: ขณะที่นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่น สายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก 1 ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาและกรุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
0: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอมาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วม ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลคุณวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึก World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราเจ้านักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปี2นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยคว้าสิทธิ์ร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขัน The Hanwha Lion International Asian Women Junior Golf Championship ที่สนาม The Haven Country Club ประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทัพนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกUCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10-13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและ เพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้า

0: ฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น
1: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกลับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
9: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
10: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
9: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
10: สำหรับการประชุมนะที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
9: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัย
10: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
9: ะ
10: สิ่งที่ได้เตรียมอะครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้อง
11: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
12: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
13: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
14: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่

0: คุณ
1: ส่วนจำกัดติ๋งทวีห้าวัสดุติ๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
2: ให้โศกให้มันให้มัน
3: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
4: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
4: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆถูกอกถูกใจไหมล่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนใจละสิชื่อเพลงว่ายีราฟนะครับจากอัลบั้มของคนตัวดีมาฝากกันจ้ะต่อเนื่องกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลนะที่มีเรื่องของยีราฟมาฝากน้องๆด้วยนะว่าเอหลบยังไงนะเจ้าเสือถึงหาไม่เจอตอนเล็กๆเนี่ยแล้วก็โตโอ้โหตัวย้ายใหญ่ขายาวคอยาวลิ้นยาวหางก็ยาวยาวสายตายาวด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะเอาละครับน้องๆงั้นตอนนี้ต่อเนื่องไปในช่วงของนิทานลอยฟ้ากันต่อดีกว่านะน้องๆวันนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังอยู่ใกล้ๆพี่ยีราฟอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้เนี่ยมักจะหากินแล้วก็อยู่อาศัยใกล้ๆกับพี่ยีราฟเลยนั่นก็คือนกกระจอกเทศว้าวเป็นนกตัวใหญ่ที่บินไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีความฝันวันนี้นิทานลอยฟ้าของเราเกี่ยวข้องกับความฝันของนกกระจอกเทศจ้าไปฟังกันนะว่าเอ๊นกกระจอกเทศตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยบินก็ไม่ได้นะมันมีความฝันว่ามันอยากจะทำอะไรหรือว่าอยากเป็นอะไรนะในช่วงนี้เลยนิทานลอยฟ้า

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมามีความฝันบางอย่างมาบอกน้องๆค่ะแต่บางทีเนี่ยน้องๆหลายคนบอกว่าหนูก็ฝันเหมือนกันฝันทุกวันฝันว่าได้กินขนมอร่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะน้องๆเป็นความฝันของเพื่อนเราหนึ่งตัวแต่จะเป็นใครนั้นเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความฝันของนกกระจอกเทศถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณทุ่งกว้างใหญ่ลูกนกกระจอกเทศตาหวานนั่งมองกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยแววตาคุ้นคิดมันเคยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าโตขึ้นอยากเป็นนักพฤกษศาสตร์ผู้ค้นพบพืชพันธุ์สมุนไพรเพื่อรักษาเพื่อนสัตว์แต่พอเห็นเพื่อนๆหันไปวิ่งเล่นเกมยอดฮิตและชวนกันเปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยเปื่อยมันก็เริ่มสับสนลังเลและทิ้งสมุดวาดภาพพืชพันธุ์ไว้ในซอกหินจนกระทั่งคุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิบินร่อนลงมาเกาะที่กิ่งไม้ใกล้ๆลูกนกกระจอกเทศตาหวานถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดกับลุงนกฮูกว่าคุณลุงฮูกครับตอนนี้ผมสับสนมากเลยเพื่อนๆบอกว่าความฝันของผมมันดูเฉยแล้วก็ยากเกินไปผมชักไม่แน่ใจว่าโตขึ้นแล้วผมอยากเป็นอะไรกันแน่คุณลุงฮูกผู้ทรงภูมิยิ้มอย่างอ่อนโยน
1: ความฝันที่แท้จริงก็คือดวงดาวนำทางในใจของเรานะเจ้าตัวเล็กลองหลับตาแล้วก็ถามหัวใจตัวเองดูสิเวลาที่เธอได้หยิบใบไม้มาส่องได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้หัวใจของเธอเต้นแรงแล้วก็มีความสุขใช่ไหม
0: ลูกนกกระจอกเทศตาหวานพยักหน้าช้าๆพร้อมตอบว่าใช่ครับมีความสุขมากที่สุดเลยครับ
1: คุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงนั่นแหละคือเสียงของความฝันอย่าปล่อยให้กระแสรอบตัวหรือว่าคำพูดของใครทำให้เข็มทิศในใจของเราเปลี่ยนไปความฝันอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถ้าเราย้ำเตือนตัวเองและลงมือทำทีละนิดทุกวันเราจะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอน
0: คำพูดของคุณลุงฮูกจุดประกายไฟในหัวใจของนกกระจอกเทศน้อยให้สว่างวาบอีกครั้งมันรีบวิ่งไปหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาปัดฝุ่นเปิดหน้าพืชพันธุ์ที่วาดค้างไว้แล้วเริ่มลงมือบันทึกต่อด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขลูกนกกระจอกเทศตาหวานยิ้มกว้างอย่างสดใสพร้อมพูดกับลุงฮูกว่าผมจำได้แล้วครับว่าหัวใจของผมรักอะไรผมจะไม่ลืมความฝันนี้และจะตั้งใจศึกษาพืชพันธุ์ทุกวันเพื่อเป็นนักพฤกษศาสตร์ให้ได้ครับคุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิพยักหน้าชื่นชมพร้อมกับตอบไปว่าย
1: อดเยี่ยมมากก้าวเดินตามแสงนำทางของตัวเองต่อไปนะ
0: นกกระจอกเทศน้อยกลับมามีความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองความฝันอาจถูกสิ่งรอบข้างทำให้ไขว้เขวได้แต่การหมั่นทบทวนความสุขในใจย้ำเตือนเป้าหมายที่แท้จริงและลงมือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนาได้อย่างงดงามโดยไม่หลงทางค่ะพี่โรมาว่าเราต้องมุ่งมั่นในความหวังหรือว่ามุ่งมั่นในความฝันที่เรามีนะคะเราจะได้ไปถึงปลายทางอย่างมีความสุขค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอ้โหน้องๆยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงปลิดปรีปลิดจ้าจากอัลบั้มของคุณลุงไว้นะครับได้รู้จักนกต่างๆเยอะแยะมากมายผ่านเพลงนี้ก็อารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหม เอาละครับงั้นตอนนี้เนี่ยชวนเด็กดีน่ารักของเราทุกคนเนี่ยไปนั่งฟังเรื่องราวดีๆกันต่อดีกว่าครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมด้วยนี่มีเกมมาฝากกันนะในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะครับวันนี้พี่ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวของเรานะครับจะชวนเด็กๆเนี่ยมาเล่นเกมกันผ่านช่วงนี้เลยผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะโอ้โหไม่ธรรมดางั้นไปเล่นเกมด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับในช่วงนี้ห้องเรียนยีราฟ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอ้ยน้องๆชอบกินกันหรือเปล่าครับทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยแล้วก็ส้มเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยนะครับมีเกมในวิชาคณิตศาสตร์ให้น้องๆได้คิดติ๊กตอกกันด้วยล่ะครับผม
3: okay.
2: เกมนี้มีชื่อว่าผลไม้อะไรหนักกว่ากัน

นี่แหละนี่แหละเป็นเกมของเราในวันนี้ที่จะให้น้องๆได้คิดนะครับแล้วก็ตอบผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะครับเป็นการเปรียบเทียบผลไม้2ชนิดครับว่าผลไม้ชนิดไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่1ตั้งใจฟังให้ดีครับ

ส้ม5กิโลกรัมกับแอปเปิ้ล4กิโลกรัมผลไม้อะไรหนักกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย5กิโลกรัมก็ต้องหนักกว่า4กิโลกรัมใช่ไหมล่ะครับน้องครับแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะก็ต้องเอา5ลบด้วย4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าส้มหนักกว่าแอปเปิ้ล1กิโลกรัมนั่นเองครับเอ้ยตอบถูกกันไหมล่ะต่อมาครับข้อที่2ตั้งใจฟังให้

กล้วย3กิโลกรัมกับส้ม2กิโลกรัมอะไรหนักกว่ากัน3กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมก็ต้อง3มากกว่าหรือว่าหนักกว่า2กิโลใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็คือกล้วยหนักกว่าส้มเอาแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะครับก็ต้องเอา3กิโลกรัมลบด้วย2กิโลกรัม3ลบ2เหลือ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกล้วยหนักกว่าส้ม1กิโลกรัมนั่นเองครับผมเป็นยังไงล่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะครับกับโจทย์ของเราในวันนี้ง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยใช่ไหมครับอ้าวคราวหน้ากลับมาเล่นเกมกันใหม่กับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

งามงามงามอร่อยโอ้โหผลไม้มาเยอะเลยมาเป็นขบวนพาเหรดแบบนี้โอเคชอบถูกใจเวลกูดกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้เลยจ้าน้องๆอย่าลืมนะอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงครับก็ต้องกินผักผลไม้เยอะๆนะจ๊ะโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลนะเรียกว่าดีราคาถูกด้วยไม่แพงด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายกระเป๋าสุขภาพก็ดีตามมาเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกดังๆนะว่าเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะน้องๆจ๋าคิดถึงพี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนก็เปิดเข้ามาฟังรายการได้ตลอดเลยอยากฟังตอนไหนช่วงไหนก็เปิดฟังได้นะครับช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้พี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนลากันไปก่อนนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บแล้วชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย FM 9ชัย FM 97.5
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักษ์ศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RUTS Radio 97.5 MHz

รู้หรือไม่ว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมตามลักษณะของการดำเนินงานของแต่ละบุคคลและดำเนินการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

0: ในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อ

0: กี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: กำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: นะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะขวดหนึ่งนี่กับบ่แพงนะบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10กินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งก็ได้นะคะหลังอาหารเด้ออีพออีแม่เด้อนะสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะพี่น้องคะออนลาเมื่อยเพลียกินนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนะกินแล้วก็บอกต่อๆกันไปนำนายอีพออีแม่ผู้เพิ่นซื้อกินประจำเพิ่นก็ซื้อกินประจำกินละถืกว่าซั่นเล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นถืกตั้วตั้งแต่กินยาเส้นทีมานี่เล่าว่าอยู่ได้ไปเป็นไปทางใดมาทางใดกะง่ายสิลูกสินั่งกะบ่ได้โอดบ่ได้โอยคือเก่าเล่าว่านี่ล่ะนะคะบอกต่อกันไปนะคะอาโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่ค่ะพี่น้องจ้า0438401220 0438401-22ฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
3: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401-22อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401-22
4: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายส้นที
5: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ก็ยังอยู่นํากันไปเหย้าๆนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานอาฟังกันไปเหย้าๆนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะคะดีเจสาววังปู่ค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๊ะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยด้วยนะคะพี่น้องเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะหายใจโบอีเมื่อยเมื่อยเพลียเพลียโบเป็นอันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเขาน้ำซ้ำปลากับโบอยากว่าสันเพิ่นว่าเออลูกขึ้นนั่นวินมองมองเออจักว่าสิเซ่ลัดอยู่ย่านตะลมเด้อพี่น้องเด้อผู้เฒ่าลมบ่คือเด็กหน่อยลมเด้นายอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีกินได้สุคนนะพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายนะกินได้เบิดนั่นล่ะนะคะพี่น้องขาเลือดล่มบอดีกินโลดจ้ะนะกินข้าวบอแสบนอนบอรับกินเลยนะสั่งซื้อไปกินสมุนไพรทั้งนั้นนะคะบอว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะพี่น้องจ้านี่คือสมุนไพรที่อยู่ในขวดเนี่ยนายาเส้นที่เนี่ยพี่น้องกินโลดจ้าจะแม่นอยากให้กินอยากให้กินนายาปล่อยเจ้าของเมื่อยล้าอ่อนเพลียอย่าปล่อยเจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าเป็นยังมาหลายนี่มันยากมันลำบากนะคะพี่น้องจ้าเออคันเป็นหน่อยไข้เด้คันเป็นหลายนี่โอ้ยพี่น้องยากแห้งนะคะหน้าสาระเบรกนี้นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องประโยชน์ของมะนาวอีกหนึ่งข้อก็แล้วกันนะพี่น้องขาวิธีการกินมะนาวเพื่อช่วยให้เลิกบุหรี่นะก็คือนะหั่นบักนาวเนี่ยให้ติดเปลือกเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อรู้สึกอยากบุหรี่ก็ให้กินบักนาวแทนนะโดยใช้วิธีอมแล้วก็ค่อยๆดูดความเปรี้ยวจากนั้นให้เคี่ยวเปลือกซาๆติดต่อกันประมาณ 3-5 นาทีนะจะทำให้รู้สึกขมแล้วก็เฟื่องลิ้นแล้วดื่มน้ำตามนะวิธีนี้จะซอยลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้นะคะพี่น้องจ๋าเพราะว่ามะนาวเนี่ยมีผลต่อการทำงานของต่อมรับรสขมนะส่งผลให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไปนะทำให้ผู้สูบบุหรี่เนี่ยลดความอยากสูบบุหรี่ลงได้นะคะพี่น้องอ่ะเนี่ยฟังเด้อพี่น้องประโยชน์หลายแห้งเด้มะนาวเนี่ยมะนาวบานเฮาเนี่ยนะคะก็นำไปใส่ได้เลยสำหรับใครที่กำลังอยากจะเลิกบุหรี่นะบุหรี่หรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันบ่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นล่ะค่ะพี่น้องจ๋าเลิกได้เลิกนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีนะคะจากดีเจสาวบางปู่นะคะแล้วก็ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๋าเหนื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายเมื่อยบ่เป็นอันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจะว่าเป็นแนวใดนะพี่น้องซื้อไปกินค่ะนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงก็150ซีซีนะราคาหลัก10นะคะ1แพ็คก็10ขวดขายดีคือกันนะเพราะว่าอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นกินประจำเนี่ยเพิ่นถูกนะเพิ่นว่ากินนี่ยังก็บ่ถูกคือกินเซินทีว่าซั่นเอ้าเป็นหยังมากก็ให้สั่งซื้อไปกินเด้อพี่น้องเซินทียาบำรุงร่างกายหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซินทีเอาง่ายดีสะดวกกระโทรมาค่ะพี่น้องส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทาง043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122 ย่ำ0438401

0: ลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินที
1: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ใครพอจ้าแม่จ้าพี่ปานาอานะฟังเพลงนะกับมาเว้ามาจ้าน้ำกันอีกนะคะดีเจสาวบางปูค่ะนะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะอีพอจ้าแม่จ้าเนาะอาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะแต่ว่าส่วนมากนะจะเกิดกับผู้สูงอายุเด้อายุ50ปีขึ้นไปนะจ้าว่าเป็นอีหยังเนาะอีแม่แต่ละมือก็มีแต่เมื่อยว่าซั่นบางมือบ่อยากฮอดเข่าบ่อยากฮอดน้ําเพิ่นว่าอยู่ซื่อๆก็เมื่อยหายใจก็บ่อิ่มจักว่าเป็นแนวใดบางคนก็สิลุกสินั่งเนี่ยโอดโอยนะกระดูกลั่นพวดพวดอยู่พี่น้องเป็นตะย่านแห้งมันปวดเด้นะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามือตาลายสารพัดสารเพศสิเป็นเนาะพี่น้องคะนี่ล่ะเพิ่นว่าสังขารเนาะคันเฒ่ามาอยู่หลายมามีแต่แนวเป็นนะพี่น้องคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะน้อยนุ่มซุ่มกำก็เป็นได้เด้พี่น้องคะมันบ่มีอีหยังแน่นอนกับชีวิตของคนนะตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่าย่างเพิ่นว่าป่วยก็ตายบ่ป่วยก็ตายว่าซั่นเพิ่นว่าซุมื้อนี่มันเป็นไปได้เบิดซุอย่างซุแนวเนาะอีพ่ออีแม่มีฉะนั้นแล้วเฮาต้องดูแลร่างกายนะกินอาหารก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ถ้าอีพ่ออีแม่ผู้สูงอายุก็ลดอาหารหวานมันเผ็ดเค็มอีหยังลดอาหารลดจัดมันๆลงมานะให้เน้นผักผลไม้ให้เน้นกินปลามันจะได้ย่อยง่ายๆแล้วก็ออกกำลังกายน้ำบ้างนิดหน่อยนะดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะนอนหลับละนะคะพี่น้องคะบางคนก็นอนบ่หลับคือว่าละเทื่อสิหลับได้บางคืนก็หลับๆตื่นๆนะตื่นเช้ามาเป็นเมื่อยเป็นง่วงเหงียจักว่าเป็นแนวใดหายใจก็บ่อิ่มเพิ่นว่าจักว่าเป็นแนวใดตะละมือตะละเว้นว่าซั่นเพิ่นว่าสารพัดสารเพศสิเป็นเด้อีพ่ออีแม่มันบ่มีหยังแน่นอนคือว่าตัวนาดูแลเจ้าของนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซนทีนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากกระถือโร่งโกดซอโกดขม้าโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายแล้วก็ราคาแพงเฮานำมาผ่านกับวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ.ย.นะแล้วก็มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะเส้นทียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะซื้อกินลดค่าขวดหนึ่งกับบรรจุ150ซีซีราคาหลัก10นะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยแพ็คนึงกับ10ขวดอีพ่ออีแม่เพิ่นซื้อกินดีดีเพิ่นว่ากินละถูกไข้อยู่ดีก็เก่าหลายไข้กว่าเก่าบักหลายว่าซั่นเราว่าเนี่ยถูกอยู่ว่าซั่นสิกินไปตลอดดอกคืออยู่กินข้าวแซ่บนอนหลับไปไสมาไสง่ายระหว่างสิเด้นะก็ขอบบุญขอบคุณนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อใครที่สนใจนะอยากได้ยาเส้นที่ไปกินอยากได้ยาเส้นที่ไปกินนะคะพี่น้องขาก็ไปหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นที่นะคะหรือว่าโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: สมือนี่คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันหลายอย่างที่เฮาเห็นแม่นบ่ล่ะถ้าเฮาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมามันยากนะพี่น้องคะยากไผยากเจ้าของยากลูกยากหลานคันป่วยพ่อกินยาเศร้าคันป่วยพ่อไปหาหมอมาล่ะเศร้าไข้อยู่เด้นะคันป่วยแบบกินยาก็บ่เศร้าไปหาหมอก็บ่เศร้านี่ติมันยากไปหน่าพี่น้องนี่ล่ะเว้าล่ะก็บ่มีผู้ใดอยากเก็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายขึ้นอยู่กับการกินอาหารนะอาหารนี่ก็เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเด้ดูแลร่างกายให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยถ้าเฮาเฮ็ดได้ครบทุกข้อก็จะดีต่อร่างกายของเฮานะพี่น้องคะสำหรับสารณารูเด้อนะคะกับคำถามที่ว่าการกินเนยก่อนนอนทำให้นอนหลับสนิทได้จริงหรือไม่นะจริงเพราะว่าในเนยน่ะมีกรดอะมิโนนะที่มีชื่อว่าทริปโตพันนะซึ่งมีสรรพคุณซอยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและก็สะกดให้หลับได้สนิทดีขึ้นผู้ใดนอนบ่หลับให้กินเนยก่อนนอนเด้อพี่น้องเด้อนะแล้วก็การกินส้มช่วยให้แก้อาการเซ็งได้จริงหรือไม่จริงนะการรับประทานส้มโดยปอกเปลือกเองเนี่ยจะมีกลิ่นส้มที่ซอยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็วิตามินซีที่ร่างกายได้รับในจำนวนที่เพียงพอนะซอยให้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้คลายความเครียดลงได้อีกด้วยนะคะพี่น้องจ๋าก็สาระดีๆนะเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพของเฮาสาวบางปู่กะนำเบานำจ๋าซุยพ่ออีแม่พี่ปานาอาฟังนะก็นำไปใส่ได้เลยนะเพราะว่าการดูแลร่างกายเนี่ยมันต้องสำคัญอันดับหนึ่งนะถ้าเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยมามันยากมันลำบากเนาะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านะแม่นบ่ล่ะอย่างที่เฮาเห็นซุมื้อนี้โรคภัยไข้เจ็บมันแห้งหลายนะคะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีจากดีเจสาวบางปู่และกะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานม่านกับเมื่อยล่าอ่อนเพลียจักว่าเป็นยังไงกินข้าวกับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับลูกกับโอยนั่งกับโอยสารพัดสารเพศสิเป็นนะหายใจกับบ่ทั่วท้องวินมองๆอยู่แต่ละมือลูกกับโอยนั่งกับโอยจักว่าเป็นแนวใดว่าซั่นซื้อไปกินเด้อสั่งไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายตาเส้นที่ค่ะพี่น้องจ๋าบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนี่ล่ะนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างก็ราคาแพงแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะพี่น้องขาอาหารซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๊ะ0438401220 ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีย
1: าบำรุงร่างกายตาเซนที
0: เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

นี่ล่ะค่ะไอ้พ่อจ๋าแม่จ๋านะสิ่งดีมีประโยชน์ที่สาวบางปู่นำฝากนำตอนนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังแล้วมีความสุขฟังแล้วได้ฟังสาระน่ารู้ฟังแล้วก็อยากกินอยากดื่มเครื่องดื่มห้อมดีโสมเกาหลีในคลอโรฟิลล์เด้พี่น้องจ๋าโสมเกาหลีประโยชน์หลายนะบำรุงร่างกายนะฟื้นฟูร่างกายพุ่นเด้ประโยชน์ของโสมน่ะแล้วก็คลอโรฟิลล์กับประโยชน์หลายคือกันนะคลอโรฟิลล์ซอยขับล้างสารพิษเด้พี่น้องเด้อนะคะแล้วก็สมุนไพรอีก16อย่างนะร่วมกันอยู่ในเนี่ยนะนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาทุกมือเลยนะคะกินทุกวันดื่มทุกวันนะดูแลตัวเองเสริมเติมเพิ่มให้กับร่างกายของเรานะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายต่อน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วเฮ็ดให้ได้เด้อพี่น้องนะถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อมันจะเป็นการดีกับโตเฮาเลยแหละนะคะสำหรับสาระน่ารู้เบรกนี้ค่ะพี่น้องค่ะผักชนิดใดบ้างที่ควรจะกินสุกผักชนิดใดบ้างที่ควรจะกินดิบได้นะคะพี่น้องผักที่ควรจะปรุงสุกนะเพราะว่าอันตรายมากถ้าหากกินดิบนะคะผักที่ควรจะปรุงสุกนะได้แก่หน่อไม้นะมันฝรั่งมันสำปะหลังนะเพราะว่าผักเหล่านี้มีสารไซยาไนด์นะซึ่งเป็นพิษร้ายแรงหากกินดิบอาจจะทำให้ขาดออกซิเจนจนหมดสติได้นะอย่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัย

0: จำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091684047
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091684047
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่แหละครับเสียงเพลงนะเฮ็ดให้จิตใจเฮาเบิกบานแจ่มใสนะฮะเฮ็ดให้มีเหือมีแห้งขึ้นสันตัวนะแม่นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยอยู่เนี่ยนะครับได้ยินเสียงเพลงเข้าไปก็เฮ็ดให้กระชุ่มกระช่วยขึ้นจักหน่อยนึงเนาะนะครับดีกว่าเฮ็ดเวียกไปนะคืดไปน้ํานะฮะเสียงเพลงก็บ่มีนะคืดแต่ว่าสิหาเงินใส่ๆหนีทกสโอ้อันนั้นยากอยู่นะครับกล้ามเนื้อก็คอยรัดเขารัดเขาเริ่มแข็งโคโลโคโลเขานะครับขาก็เริ่มอ่อนแห้งนะครับเริ่มเมื่อยเริ่มล้าเริ่มเพี้ยแล้วคือทอดนี้ฮอดสินเนาะนะครับเป็นธรรมดาเนาะนะครับมีหนี้มีสินก็ต้องคืดนะบ่ว่าไผทุกคนนะครับเอ้าต่อสู้กันไปนะครับเฮ็ดเวียกหนักกว่าเก่านะบางท่านเนี่ยนะครับเฮ็ดเพิ่มขึ้น2เท่านะจากต้องการผลผลิตภายใน2เดือนเนี่ยก็ลดลงมาเป็นเดือนครึ่งซะไปนะครับเร่งเฮ็ดให้มันแล้วเร็วๆนะมันสิได้เร็วขึ้นได้เพิ่มขึ้นผู้เฮ็ดงานโรงงานก็หาโอที่เฮ็ดนะครับโอที่มื้อละ4ชั่วโมงก็ยังดีนะเฮ็ดเวียกจากเฮ็ด8ชั่วโมงเพิ่มเป็น12ชั่วโมงนะครับพ่อค้าแม่ขายคือกันตัวนะครับช่วงหาเงินยากเนี่ยโอ้ไปแต่เศร้ากว่าเก่านะครับเคยไปตีสี่นะไปแต่ตีสามเบิ่งกันนะเนาะนะครับเคยเลิกบายๆกับปุ่นละทุ่มสองทุ่มนะฮะเอายืดเวลาต่อเวลากันไปอีกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เกิดนะครับกับทุกๆท่านนะครับจังใดก็หาแม่นอยู่ดอกหาเงินหาทองก็ได้เนาะนะครับก็ใส่ใจดูแลสุขภาพเฮาน้ำแน่นะฮะผู้เฮ็ดไห้ใส่หน้าผู้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคือกันผู้กรีดยางคือกันเพิ่มพลังงานขึ้นเร่งรีบขึ้นอีกว่าง่ายๆโลดนะครับเพิ่มเวลาขึ้นอีกนะครับเมื่อยขึ้นกว่าเก่าเนาะนะครับเอานะเป็นกำลังแรงใจให้กับทุกท่านนะฮะต่อสู้นะครับเขาของอันใดก็แพงขึ้นเนาะน้ำมันก็ขึ้นเขาของราคาก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่เงินทองยังหาได้ซ้ำเก่าอยู่ก็ต้องรีบเร่งหาให้มันได้หลายกว่าเก่าสันตัวเนาะนะครับถ่ายที่สุดแล้วก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับเบิ่งซ่อมเจ้าของน้ำนะดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะครับถ้ารู้สึกว่าร่างกายบ่แข็งแรงนะครับเมื่อยล้านะฮะวิ่นเวียนหนามืดตาไล่กันเป็นประจำร่างกายบ่กระชุ่มกระช่วยนะครับนักแขนนักขาโอนโตนโอนโตนโอ้มันเป็นอย่างขึ้นล่าคือเมื่อยคักแท้นะครับบำรุงร่างกายเจ้าของน้ำแน่นะครับกะบ่าวดอนก็แนะนำกันทุกมือเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะเซินทีเด้อพี่น้องนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะเลือดนี่ก็สำคัญนะถ้าเลือดเท่าบ่สะอาดเลือดเท่าบ่สมบูรณ์นะการไหลเวียนของเลือดก็บ่ดีนะฮะไปล่อเลี้ยงร่างกายบ่ได้สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการบำรุงเลือดนี่ก็สำคัญการบำรุงร่างกายนี่ก็สำคัญนะครับเอาไปกินโลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับบำรุงร่างกายแล้วก็ยังบำรุงเลือดนะฮะซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเฮาสิได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าสันตัวนะครับเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเด้อนะด้วยก้าวพลังสมุนไพรนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังงวดทะเลิงมากระทืบโล่งนะฮะโกดสอโกดขะเหมานะฮะโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับนี่แหละผสมผสานได้อย่างลงตัวนะครับมีประสิทธิภาพในการบำรุงร่างกายนะครับยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะภูมิต้านทานก็สิดีขึ้นนะครับเลือดฝาดก็สมบูรณ์โอ้ยแข็งแรงจนตัวคนเนาะนะครับดื่มเบิ่งเด้อพี่น้องนะครับดื่มดีแล้วบอกต่อผู้ใดที่บ่ทันดื่มมีแต่ฟังกันอยู่ซื่อๆนะฮะอย่าฟังซื่อๆเอาไปดื่มโหลดนะครับมั่นใจได้นะฮะขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะปลอดภัยพี่น้องนะครับดื่มยาบำรุงร่างกายตราเซินทีเซินทีนะครับจำซื้อไว้เด้อเซินทีนะฮะเอาโทรกันเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ 0438401122ย่ำ0438401122มาฟังเพลงมวลๆเพราะๆกันสักก่อนกันแล้วกันครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุง

ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุง

0: ไปซ่อมเบิงนะผู้ที่เฮ็ดเวียกนะบ่ว่าสิเป็นอาชีพใดเนาะนะครับผู้เฮ็ดเวียกโรงงานคือกันนะครับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ไร่อยู่นาอยู่สวนคือกันนะครับผู้พ่อค้าแม่ขายคือกันนะครับย่ำมือเศร้าเนี่ยนะฮะไปนี่โอ้สดชื่นตัวยิ้มแย้มแจ่มใสผู้ลางคนผู้ลางคนก็ไปแบบสังกะตายนะไปแบบบ่คึกบ่คักมันเป็นงึกงักงักอยู่คือว่าแล้วเนาะนะครับผู้ลางคนก็สดชื่นไปแต่ว่าย่ำมือแรงมาข้อตกตอกซอกนะฮะครับรถขับล่าคือกันนะครับรถส่งของครับรถโดยสารนะครับอาชีพได้ก็ต้องใส่พละกำลังนะฮะใส่แรงงานเมื่อยเบิดละพี่น้องเนาะนะครับอยู่ที่ว่าร่างกายผู้ใดสิดีกว่ากันนะครับว่าพื้นว่าเมื่อยเนี่ยนะฮะทุกคนก็เมื่อยเบิดทุกอย่างที่เฮ็ดนะครับบ่ว่าสิเป็นอาชีพใดเนาะนะครับขึ้นชื่อว่าใส่แรงงานแล้วนะครับเมื่อยไปเบิดโลดอ่อนแอแล้วนะครับผู้บ่เคยใส่แรงงานนี่ก็คงสิบ่ฮู้นะฮะคงสิบ่ทราบนะครับการใส่แรงงานนี่ว่ามันเมื่อยมันล้าซําใดนะครับกว่าสิได้มาเงินทองแต่ละบาทแต่ละสตังค์นี่โอ้ยทรมานหลายเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะนะครับบางเถื่อเฮ็ดได้มาผลผลิตก็บ่คุ้มทุนนะฮะขาดทุนก็มีนะผู้เฮ็ดไร่เฮ็ดนาก็ได้นะเฮ็ดสวนก็ได้เนาะนะครับขาดทุนแล้วยิ่งนักเข้าไปอีกแห้งเมื่อยคักเข้าไปอีกนะฮะอ่อนล้าไปเบิดเนาะนะครับเอ้านะครับเป็นจังใดก็ค่อยสู่ค่อยทําไปนะครับในยุคเข้ายากหมากแพงจังสิเนาะนะครับน้ำมันก็แพงอันใดก็แพงขึ้นราคาไปเบิดนะแต่กี้กาแฟกาแฟกระป๋องเนี่ยนะป๋องนึง10บาทนะขึ้นมา12บาทนะเดี๋ยวนี้17บาทพี่น้องนะครับขึ้นหลายได้ขึ้น5บาท17บาทนะครับแล้วอย่างอื่นอีกขึ้นราคากันแทบทุกสิ่งทุกอย่างนะน้ำมันก็ขึ้นนะฮะเอาเป็นเรื่องธรรมดานะครับพอแต่น้ำมันขึ้นของก็ขึ้นไปน้ำน้ำมันลงของบ่ยอมลงบัดโอ้ยผู้หานี่สิตายเนาะนะครับเอาจังได๋ก็สร้างขอให้สุขภาพของเฮาแข็งแรงนะครับร่างกายเฮาแข็งแรงสุขภาพดีกระปรี้กระเปร่านะครับสดชื่นอยู่ตลอดก็แล้วกันเนาะนะผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ดูแลใส่ใจนะครับรายการของเฮาก็นําเพลงมวลๆเพราะๆนะครับงานเพลงเก่าอมตะลูกทุ่งมาฝากมาตอนให้พี่น้องได้รับฟังพร้อมกับผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาร่วมดูแลสุขภาพพี่น้องเฮานะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูกำลังหลังจากทำงานหนักนะผู้ใดที่ทำงานหนักๆแล้วรู้สึกว่าเมื่อยล้านะครับเมื่อยผิดปกตินะครับบำรุงฟื้นฟูร่างกายโลดพี่น้องเนาะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรนะครับที่รวบรวมมาไว้ในยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งโกดสอโกดขะเมานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพ่านะแต่ละอย่างก็มีประสิทธิภาพนะครับอย่างเช่นกำลังช้างสารยังที่เสริมสร้างความแข็งแรงเฮ็ดให้ร่างกายเฮากระปรี้กระเปร่ากระปรี้กระเปร่านะครับบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับหรือเส้นเอ็นนะฮะซอยเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับปรับสมดุลฮอร์โมนเพศชายนะฮะให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็ยังซอยร่างกายของเฮาให้กระปรี้กระเปร่าให้แข็งแรงพี่น้องนะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างนะฮะเอาดื่มโลดนะครับท่านใดที่ฟังแล้วนะครับรู้สึกว่าบ่เคยดูแลบ่เคยบำรุงร่างกายเจ้าของยักเถื่อนะฮะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะเส้นทีนะครับบำรุงเลือดนะเฮ็ดให้เลือดเฮาสมบูรณ์นะครับไหลเวียนสะดวกนะครับคงเม็ดเลือดแดงในปริมาณที่เหมาะต่อร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายของเฮาเนี่ยนะครับบ่อ่อนเพลีย นะครับแล้วก็บ่อน้ำมืดแล้วก็บ่เมื่อยง่ายสันตัวนะถ้าเลือดเท่าไหลเวียนสะดวกเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์เนี่ยโอ้ยร่างกายเขาก็ดีทั้งละเนาะนะครับเอาฝากไว้นำนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีเซนทีเด้อนะครับขึ้นทะเบียนตำรับยานะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพี่น้องมั่นใจได้ดื่มโหลดเนาะนะดื่มแล้วสุขภาพร่างกายสิแข็งแรงนะครับโทรมาที่0438401222ย่ำ0438401222นะครับอวยมาฟังเพลงเพราะๆมวลๆกันสักก่อนครับ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย่ำ0438401222

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122อมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุง

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122
1: ทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
2: กับช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังนะครับคัดสรรเสียงเพลงมวลๆเพราะๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮานะพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนรายการร่วมเดินทางนะร่วมส่งเสริมสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาสำหรับผู้ที่เฮ็ดเวียกนักๆนะครับบ่ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพเจ้าของจักเทือนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเคยบำรุงจักเทือบ่นะโอ้ยบ่เพราะฉะนั้นสู่เวียกสู่งานอย่างเดียวนะครับบ่ได้บำรุงจักเทือเอาไปบำรุงเด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเฮ็ดให้ไซน่าเฮ็ดสวนกรีดยางนะหรืออาชีพกรรมกรแบกหามนะรับจ้างอาชีพโรงเฮ็ดงานตามโรงงานต่างๆนะครับรถขับล่านะเหมาะกับผู้ที่ใส่แรงงานทุกท่านนะครับรู้สึกว่าอ่อนเพลียเหนื่อยล้านะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะอ่อนเพลียบ่กระชุ่มกระชวยปวดเมื่อยตามตนตามโตนะฮะเฮ็ดงานแล้วโอ้จักเป็นหยังนักอึ้งตึงนะครับเอาไปดูแลไปบำรุงนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะเส้นทีนะฮะยังไปบำรุงร่างกายแล้วกับบำรุงเลือดนะเลือดฝาดสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะไปล่อเลี้ยงร่างกายได้ดีนะครับเฮาก็สิบ่อ่อนเพลียนะบ่หน้ามืดนะบ่เมื่อยง่ายสันตัวนะฮะร่างกายก็สิมีปริมาณเม็ดเลือดแดงที่สมบูรณ์นะครับบ่มีสภาวะโลหิตจางเนาะนะครับถ้าบำรุงถ้าบ่บำรุงก็เกิดยุ่นแล้วเนาะอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เนาะนะครับเอาดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับด้วยสมุนไพรนะทั้งเก้าอย่างเก้าชนิดนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสื้อโครงกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพ่านะฮะซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะเป็นสมุนไพรที่ใส่กันมากโดนล่ะพี่น้องนะครับบ่มีผลข้างเคียงอีหยังดื่มเราไปบำรุงนะฮะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตากต่ำทำงานนักนะครับเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตื่นยามมื้อเช้ามาบ่อยากลุกบ่อยากตื่นมันหนักอึ้งตึงนะฮะมันเมื่อยนะฮะมันบ่กระชุ่มกระชวยนะข้อตกปอกซอกเนี่ยเนาะนะครับลองเบิ่งเอาไปกินเบิ่งยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะเส้นทีเด้อนะครับเอาไปบำรุงเอาไปดูแลนะฮะสุขภาพร่างกายของเฮาสิได้แข็งแรงสันตัวเนาะนะครับเฮ็ดอาชีพใดก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักกันเบิดละยุคนี้นะครับเป็นยุคที่เข้าของอีหยังกะแพงนะครับน้ำมันกะแพงนะเข้าของขึ้นราคาเบิดยกตัวอย่างได้เลยนะฮะเอาแต่เรื่องเพียเรื่องชีวิตประจำวันเฮากับฟงกาแฟอีหยังนี่ราคาขึ้นเบิดพี่น้องเนาะนะครับของอยู่ของกินของใส่ในครัวเรือนนะครับราคาก็ขึ้นเบิดนะครับบัดนี้ของราคาขึ้นนะของราคาแพงเฮาก็ต้องใส่แรงงานเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเป็นยังคือเพิ่มก็คือเฮ็ดงานโรงงานนี่ก็ดิ้นหาโอทีซะแล้วนะพ่อค้าแม่ค้าก็ขายโดนกว่าเก่านะ อยากได้หลายกว่าเก่าเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันหลายนะครับผู้เฮ็ดไฮไซน่าครับเร่งผลผลิตตัวอยากขายเร็วกว่าเก่าแต่บริษัทมันขาดทุนเนาะนะครับก็เจ้าเอาเจ้าเอาซะแล้วสู้เวียกสู้งานกันนะครับเอ้าขับรถขับล่าส่งของนี่ก็ส่งหลายกว่าเก่าซั่นตัวก็เลยเป็นการเฮ็ดงานเพิ่มขึ้นนะเฮ็ดงานหลายขึ้นนะครับบางคนนี่ก็ห่วงแต่เงินนะบ่ได้สนใจสุขภาพเจ้าของลองอวยมาคิดหยุดคิดกันเด้อนะฮะหยุดคิดสักนิดนะครับว่าร่างกายเจ้าของไหวบ่มันกระชุ่มกระช่วยบ่มันกระปรี้กระเป๋าบ่มันอ่อนเพลียมันอ่อนล้าบ่นะครับเห็นข่าวบ่หลายๆขับรถไปส่งของจังซี่วูบนะฮะรถลงถนนรถชนรถต่ำจังซี่พี่น้องอย่าปล่อยเจ้าของเป็นอย่างนั้นนะครับต้องบำรุงต้องดูแลเจ้าของนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับเอาไปบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะสำคัญคือเลือดนี่แหละนะครับถ้าเลือดฟาดเฮาสมบูรณ์นะครับเลือดฟาดสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะสุขภาพร่างกายเฮาก็แข็งแรงนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งนะดื่มลองเบิ่งก่อนนะครับดีบ่ดีท่านสิฮู้เองนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยพี่น้องเนาะนะครับดื่มนะฮะแล้วสุขภาพร่างกายสิแข็งแรงนะบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเนาะนะฮะยาบำรุงร่างกายตราเซนทีเซนทีนะครับฝากไว้นำเด้อนะครับเบอร์โทรศัพท
3: ์0438401222ย้ำ0438401222
2: นะครับกลิ้งกังกันเข้ามากันแล้วกัน

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 122ย่ำ043 840 122

0: 02-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือน

0: ครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเพื่อกล้ามทำวินเนอร์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตอบโจทย์ทำไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทำวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทำวินเนอร์เสื้อกล้ามของทำไทย

0: พันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์081262 2716และ061 954 0862ตลอด24ชั่วโมง
1: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข้าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข้า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
0: 0987471127 0987471127
2: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
3: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีครอปบีครอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครอปกล้องเดียวบีครอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089-540-4449
4: M Thakor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

ปีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยัง7ไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสักปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปกับปุ๋ยนู่โปผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

กำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนวดายลูกทุ่งมุ่งทำดี
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณชื่นชอบ

0: ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี้ Around the World ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งตลอดปีตลอดชาติ
1: มาแล้วครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีโดยดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุลำเปล่าเรดโอท่านตัวครับสถานีวิทยุชิปโปเลตโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองดำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาแล้วครับพี่น้องครับรายการม้วนๆเปิดแต่เพลงฮาวๆตามใจพี่น้องแฟนเพลงรายการก็ต้องเป็นรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับขอบพระคุณท่านพ อ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับผมนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากกอไก่ไต่ตารางเล่าดีเจเพราะเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมเมาว่ากับพี่กำนองอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอีกมากมายกายกองและก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกธุรกิจทุกกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีแล้วก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใช้บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฝ่ามัวดินจับใจใจสอยยังสุดสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยตลอดไปทุกๆบริษัททุกๆห้างร้านครับผมสาธุและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการขอบุคคาสู่กุศลคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดไปเช่นเดียวกันครับผมสวัสดีครับเอาล่ะครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงอย่างกันแนะนำขอมาได้ครับ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับ
2: ลูกเมียก็มาเจอเพื่อนจน
3: ครับผม
2: เมียก็ฟังเพลงนะลูก
3: ครับผมครับ
2: เอาฟังเพลงมูลรักแม่กวางของจำของไอ้มันผู้ใดร้องไอ้ด้วยจำก็ได
1: ้อันใดก็แม
2: ่นี่แม่เพลงมูลรักแม่กวางมันลูก
1: มูลรักแม่กวางมันหลายร้องหลายคนนี่แหละแม่
2: เอาเวทันไปก็ได้กันเอาของท็อปก็ได
1: ้ฮะ
2: ของท็อปมาลากของไหนบ้าง
1: เอ๊ครับได้ถ้ามันมีก็มีได้ละครับผม
2: ไม่ก็วันของมันของจำบางอย่างอันเบ็ดน้อยเบ็ดมวนมวนนี่ร้องเพลงมันอันของพี่วายฉันเล่นนะลูกกับมวนอยู่แต่ว่าเอาอันนี้ก็ได้เอาของอันท็อปนี่ละจ้าเพียงมึงขาวเพียงไหนนะลูกกินสามสายนะลูกเด้อ
3: โอเคครับ
2: จ้ามีเพียงเพียงเลยเด้อ
3: โอเคครับ
2: จ้าก็แม่เสียได
3: ้ครับผม
2: ต้องรอยแม่เสริมนี่เด้อใส่จ้ากับแม่มามา
3: ครับผม
2: ท่อเจ็บเบ็ดแม่บุญง
3: ามครับ
2: จ้ากับแม่น้องแม่หน่อยแม่สวนแม่บัวนะเด้อ
3: ครับผม
2: กาลสินคนสวยนะเด้อ
3: ครับผมครับ
2: มัวแอปเปิ้ลสวยสวยอะไรครับอันแม่เข้าไปนี่ลูกแม่อย่างตาหน่อยก็พาพาลูกไปบ้านไปข้อใครบ้างไงพ่อรักเป็นทาง
3: ครับผม
2: เมฟมืนเนอร
3: ์ครับผมครับ
2: เจ้ากับพ่อนนทึกษาเนี่ยเนอร์
3: ครับผม
2: อันกับพ่อนี่ไผ่ดาบานการเสียละพุ่มเนอร
3: ์ครับ
2: ใส่มวงหน้าพร้อมยกโคหน่อยพร้อมไหมเนอร์
3: ครับผม
2: จะให้เสียงนี่อ่อนเนอร์
3: ครับ
2: จ้าสาวน้ำตาลหวานคนสวยเนอะ
3: โอเคครับโอเคครับ
2: จ้าก็นั่งสามนั่งคือเขาละลูกสาวเช่นขวนเขาหนาลูกเคยหำเขาจ้าจะเล่นหน่อยห้องตาวันแม่สอนเนอะแม่สอนเนอะก็น้องไอ้เฮี้ยกอป้าเนอะมาเยี่ยมแบบเนอะแม่สอนเลยจ้าก็ให้ลูกดอกแก้วคุณหมอตาวันทุกเช่นทุกสายนะลูกใครทุกสาวมันบ้อเนอะ
3: โอ ขอบคุณครับผมครับ
2: ไม่รอรอเหมือนเดิมสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับเอาพ่อเสียงครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับผม
4: พ่อฟังลำแน่ด้วย
3: ก่อนไหนครับผมครับ
4: จานโง่นั่นไหม
3: จานโง่โอ้ได้เลยครับผม
4: ครับว่าไปแม่น้อยชิดฐานในเรื่องครับแม่เมินน้ำแน่
3: ครับผมครับ
4: แม่สวมแม่ร่างน้องนดน้ำตันหวานแม่นั่งด้วยชิบหาแม่นั่งโม่แปด
3: คร
4: ับ ดอกรักเสียไร
3: โอเค
4: ถ้าเชียงแม่มามาได้ด้วย
3: ครับผมครับ
4: น้องเสียงนี่หวานครับเป้ามองหน้านั่นแหละน้องโตโวยุ่งเย็นมันนั่นแหละ
3: ครับ
4: เอาไข่วัดจุกปูจุกคนเด้อแฟนเพลงเป้าพ่อเพียงด้วยนาไม่เห็นนอนรู้
3: ขอบพระคุณครับผม
4: ครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณเลยล่ะฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: ฮัลโหลจ้า
3: ครับ
5: ขอเพลงเลยจ้า
3: เพลงไหนเพลงไหน
5: อันน้ำหมอกอีไอแม่จ้า
3: น้ำหมอกโอเค
5: จ้าร้องเพลงอะไรวะจ้า
3: ร้องเบิ้งร้องเบิ้ง
5: ขอขาดยังก็ป้าผัวบ่ได้นะจ้า
3: ป้าผัวบ่ได้โอเค
5: จ้าหมอบเนี่ยจ้า
3: ครับครับ
5: หมอบให้พระนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
3: ป
5: ้าหนองแหลงน้ำเนี่ยจ้าเอาชัยภูมิน้องเมจ้า
3: ครับผม
5: ความมองหน้าพร้อมจ้า
3: ครับ
5: น้ำตาลหวานนะจ้า
3: ครับผม
5: คุณแม่มามาน้ำเลยจ้าให้แม่หน่อยแม่เที่ยงน้ำเลยจ้า
3: โอเคครับ
5: สาวเสียไร่นะจ้า
3: ครับผม
5: มันไม่ใช่เบา
3: ครับไปใส่กับไป
5: หนาวแล้วน้อเบา
3: จ้าจ้า
5: ไรสิคนเชี่ยงคางหาเลยหาเลยคนเชี่ยงคาง
3: ครับผมครับผมนี่ทหารมีอยู่แล้วมีแล้วยุบมีผมสองผืน
5: จ้า
3: จ้าจ้าจ้า
5: หมอบรอรอหนาไม่นะจ้าสวัสดีเจ้า
3: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
6: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
3: ครับครับ
6: ยังฟังน้ำกันบ
3: ่โอเค
6: ที่สามเดือ
3: นอันไหนก่อนไหนก่อน
6: หวัดกันหน่อยไอ้นุ่นที่สามในเดือ น
3: ครับผม
6: หน่อยที่สามในเดือนไปเตียนด้วยจ้ายกโก้หน่อยน้ำตาลหวานด้วยจ้าไปน้ำเนี่ยก็เช้าเช้าเที่ยงขวัญน้ำดีด้วยจ้า
3: โอเคครับโอเคครับ
6: มอบไปให้ครับบุ้งโมแปดน้ำเด้อ
3: ได
6: ้
3: ครับได้ครับผม
6: น้ำแดงน้ำแดงจ้าแม่มาน้ำแม่เสือน้ำเด้อจ้าทุกเสียงทุกสายด้วยจ้าเด้อ
3: โอเคครับผม
6: จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม065256-1558นะครับเด้อ0652561558ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินบ่ครับผมเอ้าคือบ่ได้ยินเว้าถืนเว้าถืนว่าคือบ่เว้าเว้าแน่พี่น้องเว้าแน่วายเราบอตอบโต้กันแม่นบัดนี้พี่น้องก็เรียบร้อยแต่ตัวบัดนี้ฮัลโหลครับบัวคือเป็นยังสิได้ยินบ่นี่ได้ยินบ
7: ่ครับได้ยินได้ครับ
3: ครับผม
7: ครับไอ้ครับ
3: ครับครับครับครับผมครับ
7: น้ำเก่งเลยครับ
3: ได้ครับได้ครับ
7: ถามเรื่องอื่นได้บ่ครับ
3: ถามเรื่องอื่นได้บ่ผู้ใดร้องเพลงนี่ฮะ
7: ของเพชรสังหราชแม่นบ
3: ่โอเคได้ครับ
7: ครับทุกเสียงทุกสายทุก FC ของ
3: กลับมาแต่เฮิงกลับมาแต่เฮิง
7: มาได้2มื้อนี่ครับ
3: โอ้ยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับครับ
7: ครับทุกเสียงทุกสายทุก FC
3: โอเคครับผม
7: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเพิ่นไปทำการทำงานหาเงินหาทองก็ขอให้ร่ำขอให้รวยกลับมาสู่คู่สุขคนมีความสุขนะครับผมเอ้าจังมองแล้วนี่ไปที่เบิดเวลาโอ้ย 11:51 นเปิดเพลงฟังก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปฟังสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับเขาเรียกว่าพบรักที่แม่กลองเด้อแม่เด้อพวกมันมนรักแม่กลองได้นี่พบรักที่แม่กลองถ้ามนรักแม่กลองมันต้องเป็นของอะไรนะพนมนพพรบ่มนรักแม่กลองหรือเป็นขอนสองคีรีล่ะ

0: Hep. Hep. Hep. พบรักที่แม่กล่องท็อปนรากรจากทีมงานของคุณแม่หน่อยครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงรายการสู่ขู่สู่คนกันแล้วกันกับช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีกับดีเจพอเพียงมุ่งทับดีไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีด้วยดีเสมอมาผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมบีครับตราเต่ามังกรเอ็มทาคอ60ตราเต่ามังกรและก็ฟูจิซันตราเต่ามังกรมีวางขายวางจำหน่ายตามร้านจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรทั่วไปใกล้บ้านคุณ
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
2: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้

อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุร

0: พร่องธรรมสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มานให้
6: บังคับใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แม่นลูกแนวกินซุกแล้วมือนี่บ่เห็นหน้าอีบ่เฮาทั้งผู้แม่ย่างออกจากผ้าเขาปั้นอยู่กะยังว่าง

ัวบ่มีเป็นไม้อายคนปนันตัวแนวคนบ่มีผัวผัวใจเห็นเว้าหยอกอินขอเขาจะแต่งงานมีปมด้อยทุกด้านแนวขาดผู้ผ้าทำน่าเคยตามเคยเหตุกะปล่อยวางให้เป็นเหี้ยเหลือตาหอยผัวเคยสั่งความดีผัวเคยก่อนเมื่อกี้ทอดขอพอจนได้ย่างเข้าห้องหมอบใส่หมอนแล้วห้องยันเสียงกล้องเพิ่นได้ยินจำได้เบิดตลอด

แต่ก็ยังเนื่นมันอยู่น้ำกันจนแก่งบุญตัวเอ้ยสั่งบอกคือพระเนียอยู่น้ำกันสู่มือคือสู่คนเรียนไหลนี่ล่ะ

้ยฟังคักคักจังหัวมันให้หำหางบินไปจากต้นว่ามันห้องว่าตัวเอ้ยฟังจังหนึ่งคือมันว่าชาติกูเอ้ยกูว่ามีปิ่นไอเสียได้กว่าตายแล้วคือคนบ่ผิดแปลกแยกจากกันเหลืออดีตที่ไม่พร้อมให้ซอยเตือนน้ำตานั้นเป็นเพื่อนย้ำยังไปหน้าเมื่อหนึ่งเห็นเมฆาเลือนไหลลงไปในหัวใจคิดไปแล้ว

0: ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ
1: ฮัลโหลเลิศ2 3 4เลิศ2เลิศ2ล่องเสียงล่องเสียงเลิศแม่บักคำเอ้ยกดสาเกียวผู้เดียวสักกันเด้อเข้าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่พ่อป้าเข้าวัดแล้วที่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวซอยดอกเด้อคำเอ้ย

ชิญจากรายการลูกทุ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงมือพิ้นเข่าขอบนะครับผมว่ามันพิ้นสามสายได้ไหมเด้อเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันครับพี่น้องครับไม้ไทยใจตะวันหรือว่ามอไทยหัวใจสินนั่นแหละครับพี่น้องครับเอ้าอยู่ในคนเดียวกันนะครับนักพ่วงวันนี้เวลานี้กับรายการลูกทุ่งที่กระไปขอบคุณครับสปอนเซอร์ใหญ่ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเตามังกรราคาอยู่ในธรรมครับร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับเด้อร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรอยู่ทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับนะครับผมมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซื้อเสร็จแล้วปั๊บได้รับคูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หย่อนลงกล่องรับคูปองเพื่อจับสลากจับรางวัลจับโชคขึ้นมาให้พี่น้องได้เอาไปใส่กันนะครับได้ยังกะรับรองว่าดีอยู่แล้วล่ะครับพี่น้องครับเพราะได้ทั้งผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรไปใส่ได้ทั้งรางวัลกลับบ้านอู้ยสุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับอ่ะอย่าลืมนะครับเด้อพี่น้องเกษตรกรครับที่โทรสอบถามนะครับทั้งร้านผู้บริหารเพิ่นกับคุณเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รูปหล่อใจดีได้เลยนะครับเด้อ0895404449นะครับ0895404449และ0892778060 0892778060นะครับสำหรับนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้ออ้าวกราบขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ไปแทรกบริการไปอุดหนุนร้าน99รุ่งเรืองเกษตรและก็ซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรครับพี่น้องอ้าวอะไรล่ะครับทั้งนอกมาคือมาเมฆมาคึมแต่บัดนี้ครับฝนที่ตกแล้วมันเป็นยังไงอากาศซุมือนี่มันก็ยังเปลี่ยนแปลงไปหนามาหลังแต่มือนึงนี่มีอยู่5 6บรรยากาศนะครับผมพุ่นน่ะมืดขึ้นมาแล้วครับทางเขื่อนลำเปานะครับทางเขื่อนลำเปาทางเหนือมืดขึ้นมาแล้วเอ้านะครับอย่าว่ามาท่วมย้ําเข่ากําลังสิออกห่วงเด้ออย่ามาเฮ็ดจังซี่เด้อเอาหนังสติ๊กยิงสวัสดีนะครับสําหรับร้านประกายการเกษตรก็อยู่ที่นะครับอำเภอเมืองมหาสารคามใกล้กับตะเวนแดงมหาชนมหาสารคามทางสวงม้าวัดป่ามะน้ำเย็นเจ้าคุณสุริยันตำบลกึ่งนะครับมาที่เทศบาลโคกศรีตำบลอุ้งหมองอำเภอยันตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กับยุทธร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับผมที่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกรเคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอดอนจานก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายไปที่อำเภอนามนก็มีร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมแล้วก็ไปที่อำเภอสมเด็จก็ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรกรวางขายวางจำหน่ายขอบพระคุณทุกท่านถ้าจำว่าอะไรยังไงก็พี่น้องก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมูลเท่านี้ครับ0652561558นะครับเด้อ0652561558ครับพี่น้องครับ

อย่าหลงเขานั่งลงอย่าหลงเขาเฮาสิหาคนเว้าอิงเฮาดอกยอมเสียวยอมเสียวยอมเสียวหมอจันเหลียวคุณพี่

1 2นั่นล่ะครับพี่น้องครับสำหรับความม่วนความซึ้งจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีถ้าครับผมท่านประธานนักศึกษาครับแนะนำคำมากับฝากไปเป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการสู้กู่โจกันเด้อฝากไปหาคุณแม่พันปีน้ำแน่ฝากไปหาคุณแม่ท้องร้อยสาวเชียงขวัญหรือว่าที่เป็นน้องแอปเปิลเสียหมูหรือว่าที่เป็นทางพูดล่ะครับยังกระหังทางผู้บ่าวเมืองนาผู้ลูบล้อล้อผู้แล้วนะครับพี่น้องครับน้องจ้าจ๋าคือได้ยินข่าวว่ามือเศร้าเพิ่นกับพักกันฟ้อนนะครับหรือว่าฝึกนะครับผมซ่อมรำวงเต้นใส่ให้มันถือกันครับดนตรีเพื่อสิรับงานว่าท่านเพิ่นว่าก็เอ้าก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อนะครับผมไปบ่ล่ะครับพี่น้องครับขอบคุณสปอนเซอร์สักก่อนก็จังไปฟังเพลงต่อนะพี่น้องเนาะนะครับสปอนเซอร์เฮาก็มีมากมายหลากหลายท่านนะครับขอบพระคุณอย่างสูงก็แล้วกันเพราะว่าที่เป็นนะครับร้านชิปเปอร์มอลล์ครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำกับอำเภอไกลเคียงนะครับเด้อเปิดทำประการตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำสู้มือสู้มือครับมีสินค้ามากมายหลากหลายชนิดหลากหลายอย่างนะครับวางขายวางจำหน่ายสำหรับนะครับร้านชิปเปอร์มอลล์ครับอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอัสสะโต๊ะมูบูชาหิงพระธรรมาสบุษบกเครื่องใส่เครื่องซอยสำหรับพระภิกษุสงฆ์นะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องครับมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นะครับเด้อนะครับพร้อมครับพวกน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์หรือว่าพวกอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครและก็มีจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมอกอต้องยกให้สีเบเยอร์นะครับมีทั้งสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอลนอกจากนี้ประกาศโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลบริหารงานโดยคุณปวีณาเปานาเรียงติดต่อสอบถามปรึกษาหารือที่ร้านชิปเปอร์มอลล์หรือจะโทรไปที่0นะครับ813804599 0813804599กับร้านชิปเปอร์มอลล์ร้านใหญ่ใจสปอร์ตนะครับอำเภอร่องคำยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความขอบคุณนะครับ

0: นั่นแหละครับพี่น้องครับสำหรับหนาวหมอกร้องจาก AI จากพี่น้องทั้งหมู่8คำพระองค์ฝากไปเป็นกำลังใจครับสู้ขู่สู้คนกันแล้วกันในช่วงนี้เวลานี้ครับรายการลุงตุ้มตุ้ยกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2
1: เวลาขณะนี้ก็12นาฬิกา34นาทีไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ก่อนก็แล้วกันนะครับก่อนจะไปฟังเพลงก็ร้านจะเริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านจะเริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำแพงแสนและก็ร้านแม่ทุมพ่อผมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำแพงแสนจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับศูนย์จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักนะครับเบี้ยพืชเบี้ยผักหรือว่าจะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอีกเยอะแยะมากมายมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับพวกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายร้อยสายพันธุ์มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ทั้ง2ร้าน2สาขานะครับเด้อนะพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาเอาก็แล้วกันครับทั้ง2ร้าน2สาขาอยู่ใกล้สาขาใดก็ไปใช้บริการครับพี่น้องครับมาตรฐานเดียวกันก็คือมาตรฐานสูงจากร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงและก็ร้านแม่ทุ่มพอพรมบ้านนนเมืองครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามปรึกษาหารือก่อนสิไปซื้อก็ได้ครับ089 946 8350 089 946 8350และก็043 899 633 043 899หกสามสามเด้อครับเด้อ

ปูเอาละครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีต่อไปนะครับสำหรับอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สหรือว่าที่เป็นเตาแก๊สและกระถางแก๊สปตท.ผมสิบอกให้พี่น้องไปซื้อนะครับน้ำร้านเหล่านี้และพี่น้องสิได้ของที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับเอาไปแล้วครับพี่น้องอย่าลืมเพิ่มเมืองกาฬสินธุ์กลับไปที่ร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สยูโรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไปทางไปสะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องอยู่ใกล้แถวพุ่นครับแวะไปใช้บริการก็ได้ครับห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายนะครับเด้ออำเภอกุชินารายอำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายกับโยมเพื่อห่วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์4สถานที่4สาขาครับเปิดให้บริการพวกจำนายนะครับผมอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สที่มีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมอก่อนยกให้ถังแก๊สประท้อถังแก๊สประท้อมีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกความปลอดภัยอย่าลืมความปลอดภัยนะครับจะทำอะไรมองถึงความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมครับนะครับความปลอดภัยจากการใช้ถังแก๊สนะครับกับถังแก๊สประท้อเพราะว่ามีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานมอก่อยกให้ถังแก๊สปตท.นะครับผมถังแก๊สประท้อมีทั้งถังหน่อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกเอ้านะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อสั่งจองปรึกษาหารือกันกับเพื่อนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับได้0438111848 0438111848หลักกระ0885730753 0885730753รับรองบ่ผิดหวังครับพี่น้องครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำ

0: เตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนใครได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMMZ เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

0: ตายอรไทยชุดพิเศษภาษารักจากดอกหญ้าชุดที่2วันนี้ในรูปแบบซีดีวีซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้าน Imagine ร้าน
1: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ไปเลย
1: ช่วยมันช่วยหลายเถอะเนาะหนักใจจริงสาวแฟชั่นถุงเท้าผมต้องขอเตือนหน่อย

0: ท่วมทน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637

รั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ลโหลฮัลโหลจอโอ้ยมาแล้วเดี๋ยวพี่น้องมาแล้วมาอีกรอบสองมาใช้ลูกหลานเขาเสียว่าแก่ใครมื้อนี้แม่ไงพาศิลปินในดวงใจมาหาเอา

้นให้ลุดเถียงชุดมั่นไปเลยแต่ว่าก่อนสิพ่อกับศิลปินได้รวมใจล่ะเอ้ยมานี่เขาบอกแดงเขาบอกต้นเป็นยังสิบอกสุยกวนสุยเต้นนานมั่วเต้นลุกแกนี่ยะสขามาทางพี่เอาบ่นี่ซุ้มเนี่ยฝรั่งหันอ่ะเขาใหญ่ใครแววเนี่ยมาทางพี่หลามาใกล้ๆตัวลำโพงของพี่มาเต้นเป็นมั่วไม่ไงเอาบ่นี่บ่บ่หลายใจห้างดอกเนาะหลาลูกหลานถาเบิ้งบาดีพบกับศิลปินได้รวมใจสอนศิลป์ชัยเต้นให้ลุดเถียงไปเลยเอาย่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้าน

0619625924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอย

ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
3: ใส่โซเล่พาราสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
4: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
5: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
6: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
7: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
8: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
7: กันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
9: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลโลดไหลรวง
6: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
10: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อรากับบ่มีเชื้อราดำกับบ่มีราย่อยกับหายราชมพูกับบ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดง
11: พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับ
0: สำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์นำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดยังได้กับบอสดุดมีดนำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหรือว่าเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเรานี่สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของนำยางโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเลโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋ว่าติว้ายอีพ่อไอแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ํายางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ํานั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ําเปลือกหุ้มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอแม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายกับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตาย1นะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอแม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นเด้อีพ่อไอแม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอแม่บ้านเฮาพากันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเล่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอแม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นเจริญเติบโตเฮ็ดให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนๆอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซั่นเด้นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งจักแถวก็ได้เอามาลองเบิ่งจัก10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเป็นยังจังว่ายังสั้นปะติบ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500cc ครับขนาดบรรจุ500cc นะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับราคาก็ถึงได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350 บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350 บาทเท่านั้นเอง สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเรานี่สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสกคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สวัสดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตะวังทัน
0: นะครับอยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่ากับพ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แต่ราคาหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกรีดหยังมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาเว้าให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โหที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ่
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาพ่นผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส
1: ่ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นน่ะ
0: เออหมู่เว้าหมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล 11:00 น.ก็ยังบ่ได้ยอดน่ะนะเพิ่นสิอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เศร้าจังเถื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิขล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: ขล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงนั่นคนเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปนั่นนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกดิบัน
1: ค่ะ
0: ก็บ่แข็งคือเก่า
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดเท่าไป
1: เปิ้อเพิ่นจะแข็งเด้อเฮานะเอ้ย
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดนี่หัวสั่นเที่ยวๆพุ่นติ
1: จ้า
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลยอยู่ติบ่ทอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมาก
1: ก็บ่อยากซื้อเลยเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใช้เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะครับ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งเพิ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ
1: ่ค่ะ
0: 5มีนี่คักแล้วแม่น
1: คักเลยเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงพ้นพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกำลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: ออ้าวว่าแล้วงานถาดนี่ปิดเป็นใดใดก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วนี่ค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: ค่อยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นจังได
1: ๋บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีดติ
1: 3มีดเข้าน
0: ะค่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้อนี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถูกใจบ
1: ่ถูกใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แหละเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างเป็นว่ารวยรวยรวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันว่ารวยรวยรวยรวย
1: ว่าบ้านกันยังเว้านำกลว่ารวยรวยรวยว่า
0: ซะโอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยรวยรวยไปนำว่าซั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อ
0: บ3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโผบ้านนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะ
0: ค
1: นกีดสิตายบัดนี้นํามาเจอโซเลน
0: โอ้เห็นว่าต้องกับพี่น้องคุณแม่อาพรมาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนเมื่อย
0: โอ้มันเมื่อย
1: น้ํายาพ่อหลายเนาะหัวหน้า
0: ติยังแข็งมันใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแต่เป็นได๋ก็สิขอซองคืนก็จังสิหยุดน่ะนา
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะได้บ่
1: บ่อยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์น่ะนาเมื่อยก็สิสู้เอาน่ะนาค่ะ
0: คุณแม่อาพรมาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อภรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่ผ้าล่าคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลยนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะนะ
0: ครับ
1: ซีมีเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ํายางก็สม่ําเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยนั่นน่ะ
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตําบลหนองโบอําเภอเดิงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สําหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเลในทริปหน้าว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วพากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปิดนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโอ้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มมิดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรอย่างอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนอย่างเจ้าของซะตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ราดำระบาดซะตัวบาดนี่หน้าหนาวคันราชมพูมากวนคิดกวนใจซะแน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่ออีแม่เอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่ซะได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายขีดลงไปนี่น้ํายางไหลรั่วไหลหลวงพุ่นแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ํายางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ําเลี้ยงบาดนี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตาย1เปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นซั่นตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีของดีมาฝากมาตอนอีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเหงาเน่าโค่นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไวนะครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนายางบ่ตาย1ต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับมีอยู่2ขนาดครับมี2ขนาดสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าครึ่งลิตรนี่แหละสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นเปิ้ดบ่ธรรมดานะครับขวดนึงราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับในมือที่พักนายางให้ท่าในมือที่พักนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีนะครับแปรงท่าสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาท่านี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงท่าสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเขาปรับสภาพจักหน่อยกับท่าอาทิตย์ละเทือนะครับหลังจากนั้นก็ท่า15มื้อเทือนึงก็คือวิกละเทือนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่น้อยอีพ่อยแม่โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนี่มันบ่แม่นสารเล่งเด้เป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพอยแมนนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับ
สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับตัวหนังสือข้างขวดโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเลืองนุกทาจังหวัดยโสธรนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับผมนายมนต์ศิษย
0: ์ครับผม
1: อยู่บ้านกุดเชียงหมีตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลืองนุกทาจังหวัดยโสธร
0: อันนี้บ้านกุดเชียงหมีเนาะคุณพ่อเนาะ
1: ครับ
0: ตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลืองนุกทาจังหวัดยโสธรชื่อว่าคุณพ่อหมุนนามสกุลราชชิต
1: ราชชิต
0: ครับถามคุณพ่อหมุนก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดมาโดนไปอีพอ
1: เฮ็ดมา30กว่าปีอ่ะ32ปีอ่ะ
0: โอ้เฮ็ดมา30กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อก่อนเฮ็ดมา30กว่าปีนี่เป็นยังไงแน่ผลผลิตเรื่องของน้ำยาง
1: แต่ก่อนมันก็ดีอยู
0: ่แต่ก่อนดีอยู
1: ่ต่อมามันก็บ่ดีปานใด
0: โอ้ต่อมาผลผลิตเริ่มลดบ่ค่อยดีปานใดแม่นบ
1: ่
0: ถ้ามีพ่อหมุนก่อนบาดพอผลผลิตเริ่มกระปิดกระปอยเริ่มไหลกระท่อนกระแท่นผลผลิตเริ่มบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณพ่อหมุนนี่ได้ไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: ได้ไปซื้ออยู่
0: ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แม่นคุณพ่อ
1: ตามท้องตลาดทั่วไป
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปตามอีพอใส่มานี่มันเป็นยังไงแน
1: ่มันก็ดีอยู่แต่มันหันว่าอันปานใดมันยางกับบ่ได้ปานใด
0: ยางบ่ไหลปานใดบาด
1: น้ําน้ําเลี้ยงมันก็หลาย
0: โอ้น้ําเลี้ยงมันหลายยางก็ไหลบ่ถือโค้งถือไกลปานใด
1: ครับ
0: ยามยอดน้ํากดเป็นยังไงอีพอแขนอยู่ข้างโดนจังซี่บ
1: ่หันโดน
0: เสียเวลาย
1: างนี้จากมันไป
0: โอ้ยยาง
1: มันอย่ามันนั่นเดียวกันเฝ้า
0: ได้กันคนเหล่ามันคือนั่นแขนได้ยางนี้ไปต้นไม้เลย
1: ครับ
0: นั่นคือพ่อหมุนใส่ตามท้องตลาดทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: มาถามคุณพ่อหมุนก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปรู้มาแต่ทางใด
1: รู้มานําทางวิทยุ
0: ทางวิทยุ
1: ครับ
0: อีพอฟังโดนบ่
1: ฟังโดนฟังอย่าคู่เมืองน่ะมันจัดหมอลํามักหมอลําแน
0: ่โอ้ฟังโดนอยู่เราก็ฟังย้อนเขา
1: ฟังไป
0: ถือใจฟังพอ2 3เดือนบ่จังซื้อมาใส
1: ่บ่คู่เมืองแท้ว่าก็ได้สั่ง
0: โอ้ฟังซู่มื้อก็ได้ยินเว้าซู่มื้อ
1: ครับ
0: ประมาณจักเดือนพอจังได้ตัดสินใจซื้อ
1: ว่าประมาณเดือนนึงพุ่นแล้ว
0: ฟังอยู่เป็นเดือน
1: ฟังอยู่เป็นเดือนพุ่น
0: ว่าถามคุณพ่อหมุนก่อนพอซื้อโซเลพาร่าคือยังฟังวิทยุเขาเว้าทางวิทยุก็เลยอยากลองใส่เบิ่ง
1: ครับ
0: เอามาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาบ่มันต่างเก่าบ
1: ่เออเอามาใส่ก็ต่าง
0: มัน
1: กว่าเก่าแน
0: ่มันเป็นยังไง
1: มันดีกว่าเก่าแน่เปลือกก็สีอ่อนๆแน
0: ่เปลือกสีอ่อน
1: ๆเออเก่าก็อ่อนกว่าเก่าอยู
0: ่เปลือกอ่อนกว่าเก่าน้ํายางเป็นไดคุณพ่อ
1: น้ํายางก็ได้ดีแน
0: ่ไหลดีมันสีขาวดีบ
1: ่ก็ดีกว่าซุ่มอื่นแน่จังว่าใช่อันนี้ละคู่มือนี่ครับ
0: มันดีกว่าซุ่มอื่นแน่ก็เลยใส่ตัวดีล่ะแม่นบ่พ่อ
1: ครับ
0: บ้านนี้อีพ่อว่าตอนคนสมัยตะกี้มันนั่นแขนพอใส่โซเลพาร่าแล้วคนมันแขนเร็วบ
1: ่คนมันแขนเร็วน่ะอยู่นี่
0: อันนี้แขนเร็วเน
1: า
0: ะ
1: คนบ่ทันได้นี้หรอกมันกลับว่าม
0: ันแขนน้ําคน
1: มันว่าผูดเด้อมันนั่นผืดแน่แล้วก
0: ็โอ้แสดงว่าคน2 3บาทเริ่มฟื้นกันย่างนี
1: ้คนรอบนึงนี่ล่ะ
0: รอบ2รอบนี่บ
1: ่รอบ2รอบนี่มันผืดไปแน่มัน
0: ฝืดใหม่แล้วก
1: ็มัน
0: ย่างนี้เลย
1: เออมันขึ้นยอกมันเป็นขุนๆอยู่ก็ได
0: ้มันเริ่มขุนแล้วก็เลยย่างนี
1: ้
0: แต่กี้นี่คนจ้องแรงจ้องแรงนี่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม
1: ่ย่างนี้จะกลับมาเบิ่งใหม่แล้วแต่กี
0: ้เออบาดนี่ถามคุณพ่อหมุนคุณพ่อหมุนใส่โซเลพาร่าล่ะถืออกถือใจบ่อีพอ
1: ถือใจอยู่คร
0: ับยังสิใส่ตัวบ
1: ่ยังเออสิใส่ตัวอยู
0: ่ยืนยันว่าสิใส่ตัวถือใจแล้ว
1: ตัวถือใจแล้วว
0: ันนี้อยากให้อีพ่อหมุนนั่นเว้าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าคือคุณพ่อนี
1: ่
0: ผู้เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาร่าผู้เพิ่นบ่ฮู้จักโซเลพาร่าคันมีปัญหาคือพ่อเชิญชวนเว้าให้เพิ่นฟังแค่น้อยครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ผู้ใดบ่ทันเคยใส่ก็เอามันใส่แล้วยางมันโซเลพาร่า
0: ครับผม
1: เออผมใส่อยู่ผมก็ใส่ผู้เดียวนี่บ่จักแล้วหมู่สิบ่หั่นอันนั้นนําบ่จักละ
0: ครับผม
1: เออผมก็ใส่ไผบ่ทันได้ใช้ครับสื่อมาลองมึงแน
0: ่ครับผม
1: ราคาก็บ่แพงดอก
0: ครับ
1: พ่อได้อันนั้นอยู่คุ้มค่าอยู
0: ่คุ้มค่าอยู่เน
1: า
0: ะพ่อเ
1: นี่ยเปียกก็อ่อนยางยางก็ข้นเด้ว
0: ครับผม
1: คนไข้เติบอยู
0: ่ยืนยันว่าคุณพ่อหมุนนี่สิใส่ต่อเนาะ
1: สิใส่ต่ออยู
0: ่ครับผม
1: สิใส่ต่อไปน่ะต่อไปนี
0: ่นี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหมุนคุณพ่อหมุนนามสกุลราชชิตเน
1: า
0: ะรา
1: ชชิต
0: ครับผมอยู่บ้านใดก็อีพ่ออ
1: ยู่บ้านกุดเชียงหมีหมู่ที่6ตำบลกุดเชียงหมี
0: ครับอำเภอ
1: เลืองนุกทาจังหวัดยโสธร
0: จังหวัดยโสธรนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อหมุนราชชิตนะครับอยู่บ้านกุดเชียงหมีตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเลืองนุกทาจังหวัดยโสธรนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ํานี้นะครับผู้ใดที่บ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งคือคุณพ่อหมุนนะครับใส่แล้วเพิ่นว่าเปลือกนิ่มขีดง่ายน้ำยางหลายคนเร็วๆคนบาท2 บาทกับคนว่าท่านนะครับ ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบคมในขวดเดียวต้องโซเลพาราสำหรับมื้อนี้ขอบคุณหลายๆมีความสุขสุขผู้ทุกคนสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

0: ชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่า

สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูดได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สองผัวเมียอยู่กันมาฮักหอมกันดีมาฮอดมือหนึ่งผู้ผัวเสียชีวิตลงตอนสิเอาล่องขึ้นเมนพ่นแบกล่องผัดผ้าล้มล่องบัดไปส้นกับกำแพงล่องเลยแตกสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผู้ผัวฟื้นขึ้นชีพจากนั้นก็คล้องรักกันมาเป็นเวลา10ปีบาดนี้มาฮอดข้าวผู้เมียเสียชีวิตในตอนที่กำลังแบกล่องขึ้นเมนผู้ผัวก็คิดออกว่าขันล่องต่ำกำแพงแตกสิสามารถฟื้นขึ้นชีวิตมาได้อีก10ปีเล่าก็เลยห้องบอกพวกที่หามกะล่องอยู่ตลอดทางว่าระวังกำแพงระวังกำแพงพะนะย่านเมียฟื้นขึ้นมา
1: ฮะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆๆอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจากสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลังคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซ่เล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซ่เล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกาสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดหาลังคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกาสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มออนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ผู้เบาหมอหนึ่งเพิ่นบ่สบายเพิ่นเป็นโรคผู้หญิงนั่นล่ะว่าซั่นเถาะไปเพิ่นก็ไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลเปิดให้หมอเบิ่งหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต้องตัดทิ้งพะนะพอเห็นหมอว่าจังสั่นก็ตกใจซะแล้วฟ้าวหนีเมื่อบ้านบ่ให้หมอตัดพอเมื่อฮอดบ้านโมบ่ยามเพิ่นก็เว้าให้โมฟังโมก็ว่าโหถึงขนาดตัดเลยบ่เป็นหยังโตบ่ไปเอายากับพะยายอมมากินหมอเดียวหายพะนะโมว่าเพิ่นก็เลยไปหาพะยายอมพร้อมด้วยความหวังพ่อพ่อยายอมเห็นแผลแล้วก็บอกว่าบ่ไหวหมอสมัยนี้เอ๊ะอะก็สิตัดสิตัดพ่อได้ยินว่าจังสั่นเพิ่นก็ดีใจแสดงว่าของผมบ่ต้องตัดแม่นบ่ครับพะนะโอ้ยบ่ต้องตัดดอกปล่อยไว้จังสี่จังน้อยมันก็หลุดออกไปเองพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร
0: ์0438401222
1: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: การสื่อสารของคนเฮาเนี่ยสมัยสมัยนี่สังเกตเวลาเฮาเบิ่งทีวีน่ะนะอยู่มุมจอเพิ่นสิมีคนมาเฮ็ดภาษาใบ้อยู่สำหรับคนที่เป็นใบ้บ่ว่าสิเว้าบ่ได้หรือว่าหูหนวกละก็คือผู้บ่าวกับผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นสิแต่งงานกันผู้บ่าวก็สิสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้สาวผู้สาวบัดเอาโมไปนำว่าท่านทะผู้สาวก็ยืนเว้ากับโมอยู่ผู้บ่าวคันสิบอกต่อหน้าก็ย่านบ่เซอร์ไพรส์หรือว่าย่านผู้สาวนี่อยากอายโมเพิ่นก็เลยยังอ้อมไปข้างหน้าผู้สาวแต่ว่าไก่เติบว่าควักมือไว้ไว้พ่อผู้สาวแน่มาหาเพิ่นก็ยกมือขึ้นเอานิ้วซี่กันอีป้องเฮ็ดเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วซี่อีกข้างนึงยัดวึบเข้าไปว่าท่านทะตอนนั้นละฝ่ายผู้สาวสูญเลือดขึ้นหน้าแดงจึงคึงย่างเข้าไปหาผู้บ่าวตบหน้าผู้บ่าวเพี้ยรถผู้บ่าวก็ถามว่าเอ้าตบหน้าข่อยเฮ็ดหยังเจ้าเฮ็ดอีหยังว่าหั่นว่าซั่นว่าผู้สาวว่าเอ้าข่อยสิส่วนเจ้ามาซื้อแหวนมันว่าซั่นเอ้าซื้อแหวนมันต้องเฮ็ดจังซี่ติพะนะสู้ว่าเจ้าสิซื้อนาฬิกาเจ้าสิบ่เฮ็ดจังซี่ติว่าซั่นว่าเมื่อข้างซ้ายเพิ่นก็เอานิโป้กับมีซี่เฮ็ดวงกลมว่าซั่นเถาะแล้วก็เอากำปั้นทั่งเข้าไปน่ะนะ
1: เอาม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นคนฟังได้เบิดเฮ้ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กรีนกลางกันเข้ามา

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: แม่กับลูกสาวอยู่น้ำกัน2คนผู้แม่เป็นห่วงลูกหลายว่าซั่นเถาะพอลูกกำลังเป็นสาวผัวนั่นเสียชีวิตไปโดนแล้วมีอยู่มือนึงมีผู้บ่าวมาจีบลูกสาวผู้แม่ก็สอนลูกสาวไว้เพื่อเป็นการป้องกันย่านลูกสาวถูกลวนลามบอกเป็นรหัสไว้เพื่อสิออกมาซอยลูกสาวได้ว่าซั่นเถาะถ้าหากว่าผู้ชายเขาจับมือให้เว้าว่าสมถ้าหากว่าผู้ชายกอดให้บอกว่าแอปเปิ้ลถ้าเขาจับนมให้ว่าบักสีดาถ้าเขาหอมแก้มให้บอกว่าบักม่วงถ้าเขาจับอันนั้นให้บอกว่าแตงโมถ้าเห็นของผู้ชายให้บอกว่ากล้วยว่าซั่นถึงขันว่าเขาสิข่มขืนให้บอกว่าบักฮุ้งแล้วผู้แม่ก็ขึ้นไปนอนซั่น2ปล่อยให้ลูกสาวนั่งเว้ากับผู้บ่าวอยู่ซั่น1ผู้แม่ก็เอียงหูฟังอยู่โดนเติบได้ยินเสียงลูกสาวว่าผลละไม่ร่วมผลละไม่ร่วมพะนะ
1: ผ่านไปเบาโน่หัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะเฉือราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาว
0: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อ
1: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: แคะคูหูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวอะเฉพาะเพิ่นก็ไปเที่ยวเบื่อละในตะวันแดงเบื่อละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็ดไปซะแล้วตามภาษาคนนมละวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะเฉพาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดการห้องติดกันวะเฉพาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังใดกับบ่ลุกปอกจังใดกับบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อหูว่าจะของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยปัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่พะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู่พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าซั่นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เฒ่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลมวลมาเว้าสู่ฟังเฮ้เฮ้เฮ้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพู ซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็จิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็น

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห้งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเทียเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันฮะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชวะเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีวะและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด้วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องอยู่เป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด้วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด้วนขาด้วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนาเฮ้ๆ

ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดก็ฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่หมู่เฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีหนำซ้ำชั่วราชั่วราโซเลผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเลผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่พระราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ในผ่าน3คนเพิ่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าปกติก็บ่ไปไกลดอกล่ะวะแต่แม่มื้อนี้เพิ่นไปไกลแน่จักหน่อยอยากได้สัตว์โตใหญ่ๆหลงเข้าไปในอาณาเขตของโจรป่าว่าซั่นเถาะโจรก็จับไว้ซะแล้วในผ่าน3คนน่ะก็อ้อนวอนโอ้ยอย่าเฮ็ดหยังผมเลยว่าซั่นว่าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดอกให้ผมเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าซั่นว่าหัวหน้าโจรก็เลยบอกว่าขะสั้นโมเจ้าไปหาผลไม้มาผู้ละ10หน่วยคนแรกได้ลำไยมา10หน่วยหัวหน้าโจรก็เลยบอกว่าเอาลำไยยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าก็เลยจัดการเอาลำไยยัดดากไป10หน่วยแล้วก็ปล่อยไปคนที่2ได้บักม่วงมา10หน่วยหัวหน้าโจรก็บอกว่าเอาบักม่วงยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าลูกน้องก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพันคนที่2ทรมานแป๋ตายว่าซั่นเถาะยัดไปฮอดลูกที่9เหลียวไปเห็นหมู่หัวน้ำตาแตกน้ำตาแตนนายพันคนที่3หิวทุเรียนมา10หน่วย
1: อ๋ามันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ละแวะอยู่กันเป็นประจำ

บุรุษผู้ไม่เคยแก่เท่าผมเจอเขาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กหนุ่มกว่านี้เขาก็เป็นอย่างนี้วันนี้ผมจะแก่ทันแก่แล้วก็ยังอยู่เท่าเดิมขอเสียงปรบมือให้เล็กคาราบาวครับ

ความซื่อสัตย์อยู่มาวันหนึ่งมีลิงที่หนุ่มกว่านั้นหาญกล้าเข้ามาจะต่อกรจะชิงความเป็นผู้นำรวบรวมไพร่ราชทหารเลวทั้งขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายกะว่าเขาน่าจะได้ประมาณ 3-400 คนจะมาท้าชิงตำแหน่งผู้นำจริงๆแกก็ชิงได้แล้วได้อีกนะครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับขอบคุณพี่เล็กคาราบาวดิสไปที่ไหนก็ต้องบอกว่าครูบอกอยู่นั่นแหละเลยไม่กล้าเรียกแกครูแกดูว่าจะขา
2: ด 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

103.5 MHz Chipper Radio 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: การข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทา

0: สาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: สำหรับพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเพื่อหารือและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุพร้อมรับฟังการเตรียมความพร้อมและแนวทางรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถประสานงานและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในจังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลก
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำณจุดก่อสร้างโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระและจุดก่อสร้างโครงการคลองพันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยโดยนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสุโขทัยจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำการหน่วงน้ำเพื่อทำการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการโครงการพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งปากพระที่จะสามารถเพิ่มความจุเก็บกักน้ำได้ถึง92ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 46,000 ไร่ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยพิจิตรและพิษณุโลกส่วนโครงการคลองผันน้ำฝั่งตะวันตกเมืองสุโขทัยหรือคลองบายพาสครอบคลุมพื้นที่อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดซึ่งเป็นคลองผันน้ำดาดคอนกรีตมีความกว้าง80เมตรความยาวประมาณ45กิโลเมตรสามารถระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมประตูระบายน้ำและท่อลอดถนนในเขตชุมชนสามารถผันน้ำหรือเบี่ยงเบนน้ำเลี่ยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจฝั่งตะวันตกของแม่น้ำยมมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 12,000 ไร่โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการมีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับเงินเยียวยาอย่างทั่วถึง
4: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือนได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
2: ขณะที่วันพรุ่งนี้นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่โดยนายณภินทรจะประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงการเตรียม

0: ทั้งด้านอาหารที่พักพิงและการซ่อมแซมอุปกรณ์จำเป็นในชีวิตประจำวัน
1: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารายงานผลการดำเนินงานอาชีวอาสาตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม27จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้รับบริการรวม 1,700 รายการโดยความช่วยเหลือครอบคลุมงานจิตอาสา9ด้านได้แก่จัดทำอาหารพร้อมน้ำดื่มกว่า 34,000 ชุดจัดพื้นที่พักพิงรองรับผู้ประสบภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ตรวจเช็ครถยนต์ซ่อมเครื่องมืออาชีพตรวจระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงให้คำแนะนำประชาชนในเรื่องต่างๆทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ฟิตอิทเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งระหว่างเกิดเหตุและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยให้ครูบุคลากรและนักเรียนอาชีวศึกษานำความรู้และทักษะเข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนโดยกระทรวงศึกษาธิการจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือพร้อมเน้นย้ำว่าจะดำเนินภารกิจต่อไปจนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลด
2: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
3: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60%
2: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของประเทศไทยในเวทีโลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้

0: เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
1: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่อุปทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
0: หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นางสาวลลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้แนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษมาตรการดังกล่าวสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติไม่เพียงการหารือเรื่องเศรษฐกิจสีเขียวบนเวทีการประชุมแต่ยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานจริงตั้งแต่ระบบขนส่งการจัดการอาหารไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการที่สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งด้านการประหยัดทรัพยากรการลดขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมต้อนรับผู้แทน191ประเทศที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
4: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสะท้อนถึงความเป็นไทยในการที่เราสะท้อนจากความยินดีช่วยเหลือแล้วก็มิตรภาพที่เราแสดงให้กับผู้นำทางเศรษฐกิจทุกท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าการที่เราแสดงให้เห็นถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีศักยภาพในการบริหารจัดการอันนี้คือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจและผมว่ามันจะนำมาสู่ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยและธุรกิจไทยด้วยนะครับ
3: ด้านนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญ พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยปฏิพลสัทธพมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้สำนักงานประกันสังคมขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเลื่อนมาจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE @SSO Thai สำหรับการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้จะเปิดหีบเวลา 8:00 น.และปิดหีบเวลา 16:00 น.โดยผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนหรือไม่เกิน12เมษายน2569หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมง
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต้งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศพลตรีตูกีอัลมาลากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถทำลายเป้าหมายทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมากกว่า100จุดในหลายพื้นที่ของเยเมนในวันนี้ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์อัลมาซิรอของกลุ่มกบฏฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเป้าหมายในจังหวัดซาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยาน2แห่งในซาอุดิอาระเบียในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก36รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐที่ยืนยันว่า พายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งมีความรุนแรงระดับสงจากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุดถึง169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาและรัฐอลาบามานอกจากนี้ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทางด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐอลาบามาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิซาเอียสต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในช่วงวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราด ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งพร้อมทั้งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบล

วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบล

ไปเอาห่อเข้าหน่อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาข้าวเดียวสิครั้งคืนดอกท้องอ่อนอ่อยฝ้าลงไปเอาข้าวนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดอี

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังไงอาเศษเตท่อกอสอเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนเมื่อไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียมี

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาตรจังหันเด้อคำเอ๋ย

ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเจ้ามื้อดับแห้ง14ค่ำไอ้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจาลูกพ่อเอ้ยโอ้ย

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์

0: เสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: อยากถูกหวยวิธีทำให้มีลาภมากๆค่ะหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศไว้ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุกประการขอจะบังเกิดมีแต่ญาติโยมพุทธบริษัทชาวเมืองอุบลชาวบ้านขามใหญ่ทุกท่านที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ตัวแทนของทักขิเนยบุคคลผู้รับทักษิณาทานของท่านอดไม่ได้ที่จะต้องกล่าวอนุโมทนาคาถาอันเป็นภาคภาษาไทยให้เข้าใจกันทุกวันมาวันนี้ก็ขอกล่าวอนุโมทนาคาถาและก็สัมโมทนียคาถาคือถ้อยคำอันแสดงออกถึงความยินดีกับการกระทำของท่านและถ้อยคำที่แสดงให้ท่านทั้งหลายได้ชื่นชมได้ยินดีได้เกิดปีติปาโมทย์ในการฟังในวันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำบุญทำทานอย่างไรที่จะทำให้ถูกเลขถูกหวยกันบ้างซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ตรงนี้คงจะปรารถนากันแม้แต่ผู้ที่มาบวชอยู่ตรงนี้ก็อาจจะปรารถนาเองเหมือนกันอย่าว่าแต่ผู้ที่มาทำบุญทำทานเลยท่านสาธุชนทั้งหลายการให้ทานกับการซื้อเลขซื้อหวยเนี่ยดูดีๆเถอะมันคล้ายๆกันคนซื้อเลขซื้อหวยซื้อเบอร์ก็ประกอบด้วยคนอยู่สองจำพวกคือผู้ซื้อกับผู้ขายคนผู้ให้ทานทำบุญนี้ก็ประกอบด้วยคนสองจำพวกคือผู้ให้กับผู้รับผู้ซื้อจะต้องมีเงินซื้อแล้วก็จะต้องซื้อถูกตัวมันออกด้วยจะได้เงินจะได้เงินทีนี้เพียงแต่ผู้ซื้อนั้นมีเงินซื้อแต่ซื้อไม่ถูกก็ศูนย์เปล่าในขณะเดียวกันทั้งมีเงินซื้อทั้งซื้อถูกแต่ผู้ขายขี้โกงบ่ได้เงินคือเก่าบุญบ่มีเนาะซื้อถูกแล้วก็ยังบ่ได้เงินเติมเข้าไปอีกเพราะเหตุนั้นจะต้องมีความพร้อมกันทั้งสองฝ่ายหนึ่งผู้ซื้อมีเงินซื้อสองผู้ซื้อนั้นซื้อถูกหวยหรือว่าเลขตัวมันสิออกนี่พร้อมแล้วฝ่ายผู้ซื้อผู้ขายจะต้องพร้อมอีกหนึ่งผู้ขายเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตสองผู้ขายนั้นพร้อมที่จะจ่ายให้มีเงินจ่ายให้ไม่ยอมเจ้งเจ้าถึกแสนล้านคอยกระสิจ่ายให้เมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมกันเมื่อนั้นการซื้อเลขซื้อหวยร่ำรวยก็เกิดขึ้นการทำบุญนี้ก็

บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็ได้ของนั้นมาโดยของชอบทำดังที่กล่าวเมื่อกี้นี่ธรรมรัฐานิท่านว่าอย่างนี้เป็นของชอบทำได้มาแล้วโดยธรรมน้อมนำมาบูชาแด่พระรัตนตรัยพระสงฆ์หมู่ใหญ่ธรรมิกานิประกอบด้วยธรรมธรรมรัฐานิได้มาโดยธรรมได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดไม่ได้ไปโกงไม่ได้ไปลักไปช่อใครมาเป็นของที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยสัมมาชีพอันบริสุทธิ์โอเคถูกแล้วทีนี้ฝ่ายโยมฝ่ายผู้ให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความบริสุทธิ์สิ่งของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์และใจบริสุทธิ์ผู้รับนั้นจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประพฤติปฏิบัติดีงามมีคุณงามความดีเพียบพร้อมเพราะเหตุนั้นถ้าผู้ใดแสวงหาหรือทำบุญให้ครบอันนี้ทั้งสี่พระพุทธเจ้าเรียกว่าครบทักขิณาอันประกอบด้วยคุณอย่างยิ่งใหญ่สี่ประการหนึ่งวัตถุสัมปทาสองปัจจยสัมปทาปัจจัยที่จะนำมาให้ทานได้มาด้วยความบริสุทธิ์วัตถุสัมปทาของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ทั้งภายนอกภายในทั้งจิตใจและวัตถุของผู้ให้ผู้เป็นแม่ครัวทั้งวันทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยไม่บ่นไม่ว่าเต็มใจอดเอาบุญอย่าให้บุญเหี้ยบอกไม่ออกแดงตั้งใจดีๆได้เจาะเสด็จบนไหลแต่อย่าให้มันเหี้ยเมื่อยวันนี้ก็อดเอาปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาดิเรกสัมปทาเขตสัมปทาถึงพร้อมด้วยเขตแห่งบุญผู้ที่จะรับทานของเรานั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลาจารวัดอันงดงามที่นี้มันสำคัญตัวสุดท้ายคุณาดิเรกสัมปทาผู้รับทานปฏิคาหกนั้นมีคุณเป็นอดิเรกมีคุณธรรมอันสูงเป็นพิเศษถ้าหาได้ครบวงจรสี่อันนี้ท่านจะได้รับผลไม่ต้องรอช้าเลยจะได้รับอย่างเร็วมากจะขอยกตัวอย่างให้ฟังเอาตัวอย่างในโลกนี้ก่อนก็ได้ในชีวิตนี้ก่อนก็ได้เมื่อปีที่ผ่านมาโน้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ธาตุพนมชื่อคนแม่ขำปีนี้แกไม่ได้มาทุกปีแกก็มาบ้านขำใหญ่แกมีลูกเยอะเคยร่ำรวยมีโรงเรื่อยโรงสีเป็นคนจีนทั้งครอบครัวนะไปตั้งโรงเรื่อยอยู่ประเทศลาวแต่คุณแม่ขำเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยเต็มในการทำบุญให้ทานไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าจะจนไม่เคยเบื่อในการเข้าวัดเข้าวาแต่สามีของแม่ใหญ่ขำเนี่ยคือคุณยมกุ้ยห้างพี่ไปวัดท้ายเจ้าไปเฮ็ดหยังเจ้าได้อีหยังอยู่ในวัดนั่นนี่จะขนไปให้วัดอยู่ใจใจอยู่ว่าสันอยู่น้ำข่อยหรือเป็นอย่างว่าสัตว์แกหายแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วแกบอกอาจารย์เอ้ยเราตายแล้วเขาหน่อยสนุกเขาวัดว่าสันมันมีผู้จมว่าสันแต่ว่ากลางคืนนั้นมีเรื่อยอยู่เฮือนเราเฮือนหลังเก่าเก้าอาตมาบอกให้เฮ็ดไม้ซาไม่ใหญ่ขำไอ้พ่อมีเงินอยู่คิดถึงโยมกุ้ยผู้ที่เป็นผัวเคยทุกข์เคยยากเคยอดทนกัดกินก้อนเกลือมาด้วยกันในยามยากเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปตั้งโรงเรืออยู่ประเทศลาวประเทศลาวกลายเป็นคอมมิวนิสต์รถยกรถลากโรงเรือเขายึดปุ๊บข้ามฝั่งโขงมาสองผัวเมียมีแต่ตัวมาทุกข์มาอยากลูกก็แห้งหลายปานกระปูย่ำหน้าปัดเพราะยังกุยเอาแต่นั่งไห้คือทอดเสียดายเงินค่ำกำแก้วเขาหยุดหมดแม่ใหญ่ขำไม่ร้องไห้สู้ชีวิตขายเขานมเขาต้มก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนเลี้ยงลูกส่งเรียนหนังสือได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นนายร้อยจบโรงเรียนนายร้อยก็มีเป็นครูเป็นพยาบาล

0: แต่แม่ยายคำนี้ก็ไม่ทิ้งวัดทำบุญทำทานกลับมาผัวห้ายทุกสิตายอยู่ก็ยังไปวัดไปทำบุญทำทานมันจะได้อีหยังแต่กี่ก็ยังว่าไข้กูหนีอยู่เดี๋ยวนี้แล้วบางมือสิเป็นขี้ฮิตแล้วว่าท่านล่างแต่ถ้วยเฮ็ดแต่น้ำก๋วยเตี๋ยวขายยังไปวัดเศร้าซะแกก็ไม่พูดอดทนเอาคมขืนทนเอาต่อมาผัวก็ตายย่ามือแรงมาบางมือกุกกุกตะกักอยู่ในบาทนะวะฝันเห็นแต่ผัวมาขอบุญน้ำขอกุศลน้ำผัวไม่เข้าวัดเมียเข้าวัดแต่เดี๋ยวนี้แม่ใหญ่คำนั้นก็เลี้ยงลูกจนเป็นเจ้าเป็นนายก็ยังไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญปีกายวัดอบรมที่วัดแม่ใหญ่คำตั้งใจอย่างหนักจะไปบวชชีพามไปเห็นคนเยอะขาวเต็มไปหมดที่วัดอาตมานั้นมันไกลบ้านแล้วคนที่บ้านอาตมาไม่เหมือนคนบ้านขามใหญ่ส่วนมากเป็นให้หน่อเอ็ดรอดเนี่ยครูหันเอ็ดบุญแนวเนี่ยว่าเขาไม่ได้สนใจมาใกล้บุญผีบ่ายยังเล่าก๊อกเดียวก็ไม่ได้กินเขาบอกหมอลำก็บ่มีฟังบ่ไปหัวมันดอกบุญแนวนี้ครับเขาก็ไม่ค่อยมาแต่ก็มีคนต่างอำเภอต่างจังหวัดมาจองเป็นเจ้าภาพเลี้ยงคนแต่ก็ยังไม่พ้นอยู่ดีๆแม่ใหญ่ขำไปเห็นโอ้ยบวชไม่ลงบวชบ่ได้สงสารอาจารย์สงสารคือเพิ่นสินักใจคนมาหลายบ่มีผู้เบิ่งผู้แย่งแม่ใหญ่ขำนี่ตั้งใจเป็นแม่ครัวเอาบุญน้ำครัวนี่ดอกเฮาว่าซั่นเลี้ยงหมู่ไปบวชบ้านขำใหญ่ออกว่าซั่นอดเอาเธอนี่บ่บวชแม่ใหญ่ขำนี่โอ้ยจนจะเป็นลมทำครัวพ่อครัวแล้วเป็นจังได๋บ้านไต่ไฟเนื้อซิกหาล่าเพจเศร้าเป็นแมงขาวเมื่อบ้านไผ่บ้านมันตึงตังตึงตังเหมือนแมลงผู้เพิ่งบินกลับรวงกลับหลังแม่ยายขำยังไม่กลับเหตุจังไรล่างถวยล่างบวงได้บาทเนี่ยคือหอกไม่ออกอยู่ในครัวบ้านขำใหญ่เฮานี่ล่ะบ่แล้วดอกมื้อนั่นมูเมื่อแล้วก็บ่ได้แล้วดอกยังสิเอาอยู่อีกโอ้ยกลัวสิเหมี่ยนของแล้วแม่ยายขำแกก็ล่างถวยล่างไปล่างมาใบใหม่ใบหนึ่งปีแว่งแว่งแว่งมาใส่หัวใบดูสีขั้นเก่าๆจับมาเบิ่งเห็นใบใหม่แม่งใหม่มันไปเลี่ยดอกมันเป็นไล่ของจ่องแข็งแข็งเป็นเหล็กเว้ยนะครับโดยเฮ้ยคำมาบอกไพ่สื่อเหล็กว่าก็น่าว่าสันเทวดาเพิ่นโผล่ว่าห้องมันถกมันยาวฟ้าก็ว่าถูกให้มีไงคำอีหลีไปแต่เงินเป็นแสนหรือกันมูหายบ่บอกว่าบอกอํากินจะพูดเดียวว่าสันที่บ่บอกโมนี่เธอมันบ่ถึกย่านโมชิบหายแม่ยายขำถูกหวยได้เงินหลายหมื่นเป็นแสนเลยทีเดียวแหละนั่นคืออะไรมันสมบูรณ์กันปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาเขตสัมปทาคุณาติเรกสัมปทาเขตสัมปทาเขตแห่งบุญผู้มีศีลมีธรรมเป็นทักขิณยะบุคคลที่รับทานของเราและบุคคลเหล่านั้นในจำนวนมากๆพ่อขาวแม่ขาวพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพันอาจจะมีบ้างบางองค์ที่มีคุณติเรคสัมปทามีคุณอันสูงสุดคือในขณะนั้นท่านผู้นั้นในวันนั้นอาจจะพบความสงบล้ำลึกในจิตในใจเอิบอิ่มอย่าลืมนะเมื่อพระแม้จะเป็นปุถุชนในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่วันใดวันหนึ่งได้ประสบความสงบอันล้ำลึกน้ำตาท่านไหลนะเห็นพี่น้องบ้านขามใหญ่มาน้ำตาไหลเกิดหอดปุ่นหอดคู่หนุ่ยจะแม่นข้าเจ้าดีข้าเจ้างามบ่ได้รับบ่ได้นอนเฮ็ดจุ้ยท่านจะคิดถึงเป็นเดือนคิดถึงบุญคุณที่สนับสนุนนั้นอันนั้นเนี่ยคุณาดิเรกสัมปทาคุณอันยิ่งใหญ่พิเศษในจิตในใจมันล้ำลึกถึงบุญคุณอันนั้นอาจจะล้นออกมากลายมาเป็นผลแห่งบุญที่เราได้กระทำทีนี้อยากจะพูดย้อนหลังไปแต่ก่อนตัวอย่างให้ฟังในนครราชคฤห์มีคนยากคนจนคนหนึ่งชื่อว่าปุณณะไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีรับจ้างไถนามีเมียคนหนึ่งกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ข้างปราสาทของเศรษฐีแล้วก็มีลูกสาวคนหนึ่งสองผัวเมียกับลูกนั้นรับจ้างอยู่กับเศรษฐีวันหนึ่งถึงวันนักขัตฤกษ์วันเอาบุญใน วันที่สนุกสนานเหมือนวันฉลอง200ปีเมืองอุบลเรานี่แหละเศรษฐีก็บอกว่าปุณณะเธออยากจะหยุดงานสนุกสนานฉลองนักสัตฤกษ์เหมือนชาวบ้านเขาไปดูสิ่งสวยสิ่งงามไปดูมหรสพครบงานเธอก็หยุดได้นะ7วันเราอนุญาตเราอนุญาตหมดทุกคนหรือเธอจะทำงานก็ตามใจนายปุณณะนี่บอกกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจเรื่องขับร้องฟ้อนรำเป็นเรื่องของคนมีเงินเป็นเรื่องของคนมีเวลาว่างพอผมคงไม่มีเวลาผมเป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาเพลิดเพลินอย่างนั้นดอกผมขอรับจ้างผมขอทำงานเลี้ยงชีพหาข้าวกอกหม้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมไม่มีจิตไม่มีใจที่จะสนุกสนานนายปุณณะพูดถูกคนมีเงินคนมีเวลาว่างพอที่จะไปสนุกสนานเที่ยวงานกลางค่ำกลางคืนคนจนนั้นจะเอาเวลาใดมาสนุกสนานถ้าคนจนเป็นบัณฑิตผมขอทำงานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนะปุณณะตามใจเธอจงไปไถนาช้ามานายปุณณะนี่ก็เอางัวออกไปไถนาของเศรษฐีงัวสองตัวประเทศอินเดียเขาไม่ได้เอาควายไถนานะเขาเอางัวไถสองตัวว่าเป็นตัวเดียวคือใส่เกียนเนี่ยนายปุณณะก็เอางัวไปไถนาตอนเช้าบังเอิญที่สุดเลยพระสารีบุตรท่านเข้านิโรธสมาบัติ7วันคนเข้านิโรธสมาบัตินี้ไม่หายใจนะไม่กินไม่ดื่มไม่กระดกกระเดกเลยไม่ขยับขายื่นเคลื่อนกายาพาสุขในอุราตลอด7วันผู้เข้านิโรธสมาบัตินี้ถ้าออกมาแล้วจะเป็นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณเป็นดิเรกผู้ใดได้ทำบุญกับบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติออกมาใหม่จะได้บุญทันตาเห็นเลยแต่ก็นั่นแหละยากนักที่จะได้ทำบุญกับคนชนิดนั้นกับพระอริยเจ้าชนิดนั้นเพราะท่านจะคิดหาแต่คนจนไม่ใช่ว่ามาปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไปหาเที่ยวบิณฑบาตแต่ในเมืองนะพระอริยเจ้าจริงๆท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติท่านจะคิดถึงผู้ใดหนอยากจนที่เราจะได้ไปสงเคราะห์เขาพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งจะเป็นบุญแก่เขาเขายากจนเพราะเขาไม่ได้ทำบุญคนพาลไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนแต่บัณฑิตชนกลัวยากจนจึงรู้จักให้ทานผู้ใดหนอที่เป็นบัณฑิตในความเป็นยาจกพอจะใส่บาตรให้สักทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งเราจะไปพระสารีบุตรออกมาจากนิโรธสมาบัติก็นั่งพิจารณาเห็นอุปนิสัยของนายปุณณะกับภรรยาสองผัวเมียที่ยากไร้นี้แหละพอจะได้ทำบุญกับเราเขาจะพ้นจากความทุกข์ความยากท่านออกมาแล้วท่านก็อุ้มบาตรเดินลงทุ่งท่านอยู่ในป่ามุ่งไปหานายปุณณะที่กำลังไถนาจงไปถึงก็ไปยืนอยู่ข้างพุ่มไม้นายปุณณะมองเห็นก็วันนี้พระผู้เป็นเจ้าทำไมหนอจึงมาบิณฑบาตในกลางทุ่งกลางท่าชลอยพระผู้เป็นเจ้าคงจะทำความเพียรอยู่ในป่าแถบนี้ท่านจึงเดินมาที่นี่ก็หยุดงัวไว้สองตัวแล้วก็ไปกราบพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญกับผมไม่มีอะไรพอจะใส่บาตรให้ท่านกับผมก็ยากจนรับจ้างอยู่ในนครราชคฤห์เขามีงานนักสัตว์ถ้าจะพูดเหมือนเมืองอุบลบอกว่าในเมืองเขามีงานฉลอง200ปีคนทั้งหลายคนคงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่ท่านนิมนต์ท่านเข้าไปในเมืองเถิดภัตตาหารอันปาณีตคงจะเต็มอยู่ที่นั่นแต่พระเถระกลับเฉยเอาบาตรวางลงเอาหม้อกรองน้ำวางลงนายปุณณะนี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าไม่มีที่ให้ท่านนั่งก็ไปเอาขอนไม้อันหนึ่งมานิมนต์พระผู้เป็นเจ้านั่งในขอนี้เถิดมันเปื้อนรอผมสักประเดี๋ยวผมจะไปทำไม้ชำระฟันให้ผมคงจะพอทำได้เฉพาะเอาน้ำมาให้ทานเท่านั้นแล้วก็เอากระติกน้ำของพระสารีบุตร ไปตักน้ำในบ่อกองอย่างดีใส่ให้ท่านแล้วก็ตัดไม้ทุบให้ละเอียดบ้านเฮาเอิ้นว่าไม่เจียก็เอาน้ำมาถวายแล้วก็ไม้ชำระฟันพระผู้เป็นเจ้ารับแล้วก็ล้างหน้าดื่มน้ำนั้นไม่ได้กินน้ำนะ7วันเพิ่งได้กินน้ำวันนั้นแหละเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วก็เอาไม้แปรงฟันแล้วก็ได้ถามนายปุณณะว่าทำไมไม่ไปเที่ยวงานกับเขาพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญการไปเที่ยวงานสนุกสนานไปดูสิ่งสวยงามมหรสพนั้นเป็นเรื่องของคนมีเงินผมยากจนทั้งลูกทั้งเมียจึงไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวกับเขาจึงมารับจ้างเศรษฐีไถนาท่านก็บอกว่านั่นเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีแล้วท่านเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตที่ท่านคุยอยู่นั้นเพราะอะไรท่านรอคอยอีกหน่อยเมียของนายปุณณะนี้ก็จะเอาข้าวมาส่งสามีรอคอยก่อนแล้วเมียของนายปุณณะนี้อยู่ในกระท่อมในเมืองข้างๆบ้านเศรษฐีถ้าจะอุ้มบาตรเข้าไปนี่คนอื่นจะใส่ก่อนจะแย่งบุญเสียก่อนก็เลยรอสักพักหนึ่งพระเถระมองไปทางมาก็เห็นภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาท่านตาดีกว่าส่วนนายปุณณะนั้นไม่ได้มองหรอกท่านก็อุ้มบาตรแล้วก็เอากระติกน้ำเอาหม้อกรองน้ำของท่านใส่บาตรอุ้มบาตรแล้วก็เดินรีบเดินออกไปนายปุณณะนี่ก็ไปไถนาต่อในขณะที่ท่านเดินไปเนี่ยท่านเดินไปหาภรรยาของนายปุณณะซึ่งกำลังมาแล้วก็ไปยืนอยู่ข้างทางภรรยาของนายปุณณะนี่เอาข้าวมาส่งผัวซึ่งกำลังไถนาอยู่ก็มาเห็นพระสารีบุตรยืนอยู่ข้างๆทางนึกขึ้นมาว่าแต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรนั้นเราไม่ได้ทำบุญเวลาเราได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าเราก็ไม่มีทายธรรมบัดนี้เรามีทายธรรมที่จะทำบุญพร้อมทั้งมีทักขิเนยบุคคลด้วยจะเอาอย่างไรดีถ้าเราจะเอาใส่บาตรเสียสามีของเราก็จะไม่ได้กินคิดต่อไปว่าเป็นโอกาสดีของเราใส่ให้ท่านแล้วรีบไปทำใหม่ที่ยังเหลืออยู่แล้วกลับมาว่าแล้วก็ก้มลงกราบท่านกลางพื้นดินด้วยเบญจางคปเดชยกหม้ออาหารขึ้นบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญโปรดอย่าได้คิดว่าอาหารนี้เลวและปาณีตแม้จะเป็นของคนยากคนจนโปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์ข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวยากจนมาตลอดอย่าได้ดูถูกคิดว่าเป็นของเลวทรามเลยพระสารีบุตรท่านก็เปิดบาตรให้นางนี่ก็เอาข้าวในเคี่ยวลงไปเคี่ยวลงไปได้ครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาตรเพราะคิดว่านางจะไปส่งผัวให้กินคนละครึ่งพอปิดบาตรปั๊บนางก็บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าได้สงเคราะห์โยมเพียงในชาตินี้เลยโปรดได้สงเคราะห์โยมในปรโลกในชาติหน้าด้วยเถิดอาหารนี้กินอิ่มเพียงผู้เดียวเท่านั้นแม้จะแบ่งครึ่งมันก็ไม่อิ่มจะเอาไปให้สามีที่ไถนาอยู่ก็ไม่พออิ่มพระผู้เป็นเจ้าฉันก็ไม่อิ่มครึ่งเดียวโปรดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยขอได้สงเคราะห์ในโลกหน้าด้วยเถิดพระสารีบุตรก็เปิดบาตรอีกแล้วเตรียมอาหารใส่จนหมดนางก็ก้มลงกราบแล้วก็บอกว่าทำอันใดที่พระผู้เป็นเจ้าได้บรรลุได้ประจักษ์ในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวจงได้ประจักษ์จงได้บรรลุทำอันนั้นด้วยเถิดพระสารีบุตรท่านก็ให้พรอิชิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาความดำริที่ท่านปรารถนานั้นขอจงได้ดังปรารถนาดังที่ท่านปรารถนาเถิดหลังจากนั้นพระผู้เป็นเจ้านั้นก็นั่งลงใกล้ๆนั่นเองบริโภคอาหารนั้นกินข้าวของเมียดื่มน้ำของผัวส่วนนางนั้นดีใจมากกราบแล้วสามหนแล้วก็รีบกลับไปทำอาหารใหม่จะเอามาส่งผัวกลัวว่าผัวนั้นจะหิวพระผู้เป็นเจ้าฉันเสร็จก็กลับส่วนนางทำอาหารเสร็จก็รีบมานายปุณณะหิวข้าวมากจนตาลายรอคอยมองทางภรรยาก็ไม่มา ก็ปลดงัวปลดไถนั่งลงใต้ขอนไม้ร่มไม้เอามือป้องมองทางว่าวภาษาบ้านเฮาว่าเนี่ยทางนั่นมาแท้เด้สิว่าลูกสิเอามาให้ก็บ่เห็นแม่สิเอามาก็บ่เห็นก็นั่งคอยในที่สุดก็เห็นภรรยาเดินมารีบเดินมาทั้งหิวพอมาถึงนางยังไม่ถึงดีรีบพูดออกไปเลยแก้ตัวไม่ใช่แก้ตัวพูดตามจริงกลัวว่าผัวจะดุเพราะว่าหิวมากวันนั้นมันสายก็บอกว่าพี่ฉันไม่ได้ทะเลถลายเหลวไหลอะไรเลยนะฉันมาแล้วตั้งแต่เช้าเอาอาหารมาแต่ว่าฉันได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเดินเข้าไปข้างทางฉันคิดว่าท่านคงไม่ได้กินอะไรท่านคงจะไปบิณฑบาตในเมืองก็เลยเอาอาหารที่นำมาให้พี่นั้นใส่บาตรหมดพี่อย่าได้โกรธนะฉันรีบกลับไปทำใหม่จึงรีบมามันจึงสายนายปุณณะได้ยินดังนั้นก็บอกว่าเธอว่าอะไรนะฉันฟังไม่ถนัดพูดใหม่สินางก็เล่าให้ฟังเอกนายปุณณะยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วเรายากจนเพราะไม่เคยให้ทานมาแต่ก่อนฉันเองก็ได้ให้น้ำแก่ท่านท่านคงจะฉันอาหารที่เธอใส่บาตรแล้วก็คงจะดื่มน้ำที่พี่ได้เอาให้ท่านตอนเช้าและคงจะชำระฝันด้วยไม้นั้นทั้งสองสามีภรรยาต่างชื่นชมยินดีคนพาลเขาไม่ให้ทานเพราะกลัวยากจนบัณฑิตชนกลัวยากจนจึงให้ทานเสร็จแล้วก็นั่งกินข้าวที่เมียเอามาให้กินอิ่มแล้วก็ดีใจนึกถึงทานของตนเองดีใจมากก็นอนลงมันเหนื่อยเพราะมันสายนอนหนุนตักภรรยาอยู่ใต้โคนไม้แล้วก็พูดกันว่าเรานี้คงจะยากจนรับจ้างเขาไปอย่างนี้ตลอดชาตินะจนตายไปเธอต้องอดทนหน่อยนะแม้จะยากจะจนเพื่อลูกสาวของเราคนเดียวเพื่อเขาจะได้มีอนาคตที่ดีที่งามผัวและเมียก็คุยกันอย่างนั้นบอกช่างเถอะมันเป็นบุญเป็นวาสนาของเราพอจะได้ทำบุญทำทานบ้างก็ทำไปแม้จะยากจะจนเราก็อดทนกันไปอย่างนี้พูดไปพูดมานายปุณณะก็นอนหลับนอนหลับอยู่ในตักของภรรยานั่นเองภรรยาก็เห็นว่าผัวนี่คงจะเหนื่อยมากไม่กล้าลุกไม่กล้ารบกวนเขาทำงานเหนื่อยแล้วก็กินข้าวสายคงจะเมาอาหารก็เลยปล่อยให้นอนไปสักพักหนึ่งนายปุณณะตื่นขึ้นมามองลงไปในทุ่งก้อนขี้ไถเหลืองไปหมดเลยต้องกับแสงตะวันเหมือนทองคำก็บอกภรรยาว่านี่เธอฉันตาลายหรือไม่ฉันตาฝาดหรือไม่ดูก้อนขี้ไถของเราเนี่ยเป็นทองเป็นคำไปหมดเมียดูก็เหมือนกันเออโอ้ทานนี้ให้ผลปัจจุบันเลยนี่เป็นทองเป็นคำว่าแล้วก็ลุกไปดูด้วยกันเอาก้อนขี้ไถนั้นมาทับใส่คันไถเอามาตีกันมันทองคำจริงๆหนาเธอแล้วจะปกปิดได้อย่างไรจะเอาไปไว้ตรงไหนมันเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปบอกพระราชาเราเอาเพียงแค่นี้ก็พอนะเท่าที่เรี่ยวแรงเรามีไปบอกพระราชามาขนเอาทองคำเหล่านี้ไปไว้ในคลังหลวงไปแจ้งแก่พระราชาแล้วเอาตัวอย่างไปให้ดูนี่ก้อนขี้ไถเป็นทองคำหมดมันเป็นไปได้อย่างไรในที่สุดพระราชาบอกจริงหรือไม่ให้อำมาตย์มาดูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆบอกพวกขุนคลังทั้งหลายนำเกวียนนำอะไรไปขนไปไว้ที่คลังหลวงแต่พอเก็บใส่เกวียนเต็มเป็นก้อนขี้ไถคือเก่าก็กลับไปบอกพระราชาว่าถูกนายปุณณะคนยากไร้นี่หลอกแล้วโกหกทั้งบ้านทั้งเมืองเต็มเกวียนนั้นตั้งร้อยเล่มมีแต่ขี้ดินไม่ได้เป็นทองเป็นคำอะไรเลยพระราชามาดูก็เป็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเมื่อเวลาพวกเธอทั้งหลายขนทองคำนี้ใส่เกวียนเธอคิดเป็นของหลวงของรัฐของแผ่นดินเอาใหม่สิพวกเธอลองตั้งใจใหม่ขนใส่ดีๆแล้วก็ลองตั้งใจว่าของนี้ไม่ใช่ของพระราชาของนี้ไม่ใช่ของผู้ใดแต่ทองคำนี้เป็นของนายปุณณะเราจะเก็บไปไว้ให้นายปุณณะพอตั้งใจคิดอย่างนี้ก้อนขี้ไถในเกวียนนั้นก็เป็นทองคำ ขนไปไว้พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าโยหัวก็เลยตั้งนายปุณณะเนี่ยให้เป็นเศรษฐีเพราะของอันนั้นเป็นของตนเองไม่ได้เป็นเศรษฐีปุณณะกลายเป็นปุณณะเศรษฐีเมื่อวานเราได้ฟังเรื่องนางอุตตลาที่ถูกนางสิริมาเอาน้ำร้อนสาดหน้าเอาน้ำมันนางอุตตลาคนนั้นคือลูกสาวของนายปุณณะคนนี้นายปุณณะดีใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฝาก
1: เรื่องทานของคนยากตอนที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ใจมากเมื่อตนเองเป็นเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเลี้ยงในบ้านของตนเองที่พระราชาพระราชทานให้เป็นบ้านหลังใหญ่หลังจากนั้นก็ขอฟังธรรมนางได้อธิษฐานใจไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าบรรลุธรรมอันใดในโลกนี้ขอให้พวกข้าพเจ้าทั้งลูกและผัวได้บรรลุธรรมนั้นด้วยในโลกนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพระสารีบุตรอนุโมทนาจบอนุโมทนานั้นนายปุณณะบรรลุธรรมเป็นโสดาบันภรรยาเป็นโสดาบันลูกสาวเป็นโสดาบันสุดท้ายจึงให้ลูกสาวแต่งงานซึ่งแต่งงานกับคนที่ถือศาสนาอื่นไม่ได้เห็นหน้าพระพุทธประธรรมประสงค์ตลอดกาลในพรรษานั้นเขียนจดหมายมาบอกพ่อว่าเหมือนติดคุกพ่อส่งเงินไปให้15,000กหาปณะให้ลูกสาวไปจ้างหญิงโสเภณีมานอนกับผัวแทนตนเองและตนเองจะได้ทำบุญทำทานนางเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะนางเป็นโสดาบันได้บรรลุธรรมอันนั้นอันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าทำไมนายปุณณะจึงทำบุญแล้วได้บุญทันตาเห็นเพราะสมบูรณ์ด้วย4ประการปัจจยสัมปทาวัตถุสัมปทาสิ่งที่จะให้ทานก็มีแล้วคือวัตถุนั้นปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการให้ทานในครั้งนั้นประจวบเหมาะทั้งสองผัวเมียมีธรรม4ประการด้วยกันสมศีลามีศีลเสมอกันสมศรัทธามีศรัทธาเสมอกันสมจาคามีจาคะเสมอกันสมปัญญามีปัญญาเสมอกันมีให้ทานตนเองไม่ได้กินข้าวกลับไปทำใหม่เอามาให้สายๆคำเดียวไม่ป่นสมศรัทธาศรัทธาเสมอกันยกมือใส่หัวสาธุเธอทำชอบแล้วแม้พี่เองก็ได้ให้น้ำแก่พระผู้เป็นเจ้าตอนเช้าและน้ำและไม้ชำระฟันนี่คือสมศรัทธาสมศีลาควบคุมกายวาจาใจปกติเท่ากันสมจาคาศีสละในใจเท่ากันสมปัญญาพูดกันรู้เรื่องเข้าใจกันทั้งสองสามีภรรยาพระพุทธเจ้าว่าสามีภรรยาคู่ใดปรารถนาจะพบกันทุกชาติจงมีธรรมะ4ประการเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นด้วยกันทั้งสองผัวเมียบรรลุธรรมโสดาบันพร้อมน้องลูกอีกด้วยวัตถุสัมปทาการให้ทานมีวัตถุที่จะให้ได้มาโดยชอบด้วยการรับจ้างไม่โกงใครมาปัจจยสัมปทาปัจจัยอันประจวบเหมาะทั้งผู้รับทานและจิตใจของผู้ให้ทานก็พร้อมที่จะให้หลังจากนั้นเขตสัมปทาผู้รับทานเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าปุญญเขตเป็นผู้มีศีลมีธรรมอันงดงามยิ่งไปกว่านั้นคุณาติเลกสัมปทาเป็นผู้มีคุณอันดิเลกคือออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆพวกเราทั้งหลายจะหาโอกาสที่ใดได้อีกที่เราจะพบเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเนคขมจารีเนคขมจารีนี้เป็นเขตสัมปทาพร้อมเพียงกันมาฝึกฝนอบรมตนเองตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเราจะเห็นภาพอันแสนจะประทับใจนี้เพียงแต่วันพรุ่งนี้วันเดียวตอนเช้าแล้วเราอาจจะไม่ได้เห็นอีกปีหน้าอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้อีกก็ได้อาตมาอาจจะตายก่อนท่านทั้งหลายก็ได้ท่านทั้งหลายอาจจะตายก่อนอาตมาก็ได้เพราะเหตุนั้นโอกาสเช่นนี้จึงเป็นโอกาสที่ไม่ใช่จะหาพบได้ง่ายเขตสัมปทามีพร้อม คู่นาดิเลกสัมปทาอาจจะยังไม่มีหรืออาจจะมีก็แล้วแต่บุญของพวกเราเพราะเหตุนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าชื่นชมยินดีในการกระทำอาตมาจึงคิดว่าบัดนี้การให้ทานชนิดนี้เป็นการให้ทานที่สมบูรณ์ด้วยทักขิณาวิภังบริสุทธิ์ทั้งสองส่วนท่านทั้งหลายก็บริสุทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยสิ่งของที่ได้มาผู้ที่รับทานนี้ไม่ใช่มาเพื่อหวังอยู่เพื่อหวังจะกินสะดวกสบายบางคนเป็นเศรษฐีมีเงินมากเป็นล้านแต่มานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินมากินกับท่านตามมีตามเกิดคนเหล่านี้ไม่ได้สมัครมาเพื่อจะอยู่ดีกินดีสมัครมาเพื่อทรมานเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรมตนเองถ้าต้องการจะอยู่ดีกินดีไม่มาที่นี่อยู่บ้านมีอยู่มีกินอยากกินกลางคืนกินได้อยากกินกลางวันกินได้อยากกินร้อนอยากกินเย็นกินได้แต่มาที่นี่ขอกินไปเพียงวันละมื้อตามที่ท่านทั้งหลายมอบให้เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายถึงพร้อมด้วยสัมปทาถ้าสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์ด้วยกันท่านทั้งหลายก็คงไม่ต้องอธิษฐานไม่ต้องปรารถนาการมีเงินมีทองผลแห่งบุญแห่งกุศลนี้อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านได้ถ้ายังไม่แน่ใจกลัวจะซื้อเลขซื้อหวยไม่ถูกก็อย่าไปซื้อมันเลยรอฟังพรุ่งนี้ว่าจะซื้ออย่างไรจะถูกหวยวันนี้ไม่บอกญาณบ่มาอีกจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้ซะก่อน
2: ไทเฮาเนี่ยมักจะดูถูกว่าต้องมีเงินหลายๆสาธุท่านก็ให้ผู้ขาถือเลขแม่เด้อสิเฮ็ดบุญกฐินผู้ล่ะจะทานคันบ่ถือเลขเลยบ่ได้ทานเลยตัวนี้มีเงื่อนไปไขตายบัดนี้เธอบ่ถือเลขเลยสิบ่ได้บุญทั้ง 1,000 บาทในสมัยพุทธกาลมีนางทาสีคนหนึ่งตำข้าวรับจ้างไม่ใช่รับจ้างคำว่าทาสีนี่ไม่มีโอกาสได้เงินค่าจ้างทาสีก็แปลว่าข่อยขาไม่นิ่งทาสาก็ไปว่าข้าทาสฝ่ายชายเศรษฐียิ่งร่ำรวยมากก็ยิ่งมีทาสมีค่อยมีข้าเยอะเขาจะใช้งานทุกประเภทโดยไม่มีค่าจ้างใดๆนางทาสีคนยากไร้พ่อแม่ไม่มีเป็นกำพร้าขอทานกินเศรษฐีของชาติก่อนคงไม่เคยได้สั่งสมทานเหล่านี้ไว้เลยจึงต้องมาเป็นทาสเป็นบริวารเป็นคนรับใช้วันหนึ่งเศรษฐีจะแต่งงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลของลูกสาวลูกชายเร่งให้เธอตำข้าวทั้งคืนเธอตำข้าวไม่ได้นอนเลยคกนะตำบ่มีโรงสีแต่ก่อนเธอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวเช้ามาก็ยังให้เธอไปตักน้ำให้มันเต็มหมดทุกๆสุมเธอก็ไปตักเวลาเธอหิวเธอก็เอาข้าวจะนั่งกินไม่ได้เศรษฐีไล่ไปตักเธอก็จี่ปังข้าวจี่กัดกินไปตามทางกัดกินไปตามทางอีกปั้นหนึ่งกินไปได้ครึ่งหนึ่งจะไปถึงท่าน้ำเอาใส่พกสินไว้ซะก่อนเป็นอะไรกินเบิดตัวนี้กินตัวนี้กินตัวนี้ไปครึ่งหนึ่งแล้วเดินทางไปสวนพระพุทธเจ้าตัวนี้มันเย็นเวลากินกินไปมันเย็นก็เอามาไว้ในพกให้มันอุ่นเอาปั้นไม้มากัดอีกตอนนี้มันสีเย็นเอาใส่ไว้อีกเอาขึ้นมากัดพอดีไปพบพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตในตอนเช้านางนึกขึ้นมาได้ว่าชาติไหนชาติไหนเราก็จะต้องมาเป็นค่อยเป็นข้าเป็นทาสเป็นบริวารเข้าอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรไว้เลยเวลาเราอยากทำบุญเราก็ไม่มีอะไรจะได้ทำจะทานก็ไม่มีวัตถุจะให้ทานแต่วันนี้เราได้พบบุคคลที่เราควรจะให้ทานอันเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกแต่เราไม่มีอะไรเลยก็มีแต่ข้าวอยู่ในพกสิ้นของเราเนี่ยเพิ่นสิกินแน่เฮาบ่เฮาจะมาถกมาอยากแท้คือมาสกปรกต่ำต้อยแท้นึกขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งว่าท่านอาจจะมีเมตตาแก่เราแม้ท่านไม่กินก็ขอเพียงท่านรับเราก็ควรจะได้บุญนางก็เลยวางหาบน้ำกราบลงกลางพื้นแผ่นดินต่อหน้าขอพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญผู้เป็นโลกอนาถอันเป็นที่พึ่งของโลกจงอนุเคราะห์หม่อมฉันเพื่อวันดีวันงามชีวิตอันดีงามในปาราโลกด้วยเถิดเอาข้าวออกมาจากพกสิ้นดำๆนั่นกัดกินนะถ้าพระศาสดาไม่บริโภคก็จงรับไปเถอะอย่างไรเสียก็จงคิดว่าเป็นของทานของคนยากไรของคนยากพระพุทธเจ้าก็เปิดบาตรเธอก็เอาใส่เข้าไปในบาตรท่านก็ปิดแล้วนางก็ นั่งอธิษฐานใจขอจงเป็นปัจจัยแก่ชีวิตที่ดีงามในเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าก็เดินไปดีใจว่าท่านรับของเราเดินไปสักพักหนึ่งพระองค์ก็สะดุดความคิดเพราะนางคิดตามหลังพระองค์มันก็เลยไปสะดุดกับพยานของพระองค์นางไม่ได้คิดแบบพวกเราคิดแต่ว่าพระองค์รับของเราแล้วเมื่อเดินไปรับตาหน่อยพระองค์คงไม่ฉันอาหารอันสกปรกอันหยาบคายไม่ปราณีตของเราพระองค์คงจะโยนทิ้งให้สุนัขกินให้กากินบ้างพระองค์ก็คงจะอุ้มบาตรขึ้นไปเสวยที่บ้านคือหบดีมหาศาลพามมหาศาลหรืออำมาตย์เสนาบดีในนครนางคิดอย่างนี้พระองค์หยุดกึกเลยเพราะว่าอานนท์เราจะสงเคราะห์คนยากไร้เธอจงปูผ้านิสีธนะลงพระอานนท์ก็เอาผ้านิสีธนะเนี่ยปูลงใต้ต้นไม้พระศาสดาก็นั่งลงเปิดบาตรก็เอาข้าวจีดำๆของนางนั่นแหละเอามากัดกินนางได้มองเห็นเนี่ยดีใจล้นพ้นดีใจจนช็อกจนตายไอ้ที่ตายนี่ไม่ใช่ตายทิ้งตายขว้างตายด้วยความดีใจฉับพลันนั้นเองเหมือนบุรุษมีกำลังคู่แขนเข้าแล้วก็เหยียดแขนออกนางไปอุบัติเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตดุสิตแปลว่าอิ่มผู้ใดอิ่มอกอิ่มใจในคุณงามความดีของตนเองคิดแล้วก็ปลื้มใจที่ได้กระทำดีใจอิ่มใจจนถึงวันตายผู้นั้นจะไปเกิดสวรรค์ชั้นอิ่มดุสิโตแปลว่าผู้อิ่มไปถึงสวรรค์ชั้นนั้นเป็นชั้นอิ่มเป็นที่อยู่ที่จอดของพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันข้างหน้าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์อยู่สวรรค์ชั้นนั้นผู้ใดไปขึ้นถึงสวรรค์ชั้นนั้นเวลาหมดบุญจากนั้นก็จะมาเกิดในโลกพร้อมกับพระศรีอริยเมตไตรตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายย่อมปรารถนาถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นฉะกามาวจรก็ขอให้ได้อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่กับพระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในวันหน้าดีใจตายอาตมาไปแสดงธรรมที่เมืองร้อยเอ็ดมีโยมแก่ๆคนหนึ่งบอกลูกลูกเอ้ยพาแม่ไปในอาจารย์สมภพเพิ่นสิมาเทศวัดสาทองแม่อยากไปแม่อยากเห็นลูกว่าอย่าไปท่อแม่เจ้าเฒ่าแล้วคนหลายหลายเด้ออาจารย์สุภพมาเทศมันสิแน่นสลาดย่านเจ้าเป็นจังสันจังสีคอยสิไปซื้อเทปมาให้เนาะบ่กูอยากเห็นเพิ่นอันเทปกูก็ได้ฟังแต่เสียงกูตายโลดเข้าไปกูเฒ่าแล้วให้กูตายซะคันจะเป็นหันเป็นลูกเต้าก็เลยไม่กล้าขัดก็เอารถตู้นี่ใส่แม่มาประคองมาแม่มานั่งข้างหน้าเลยก่อนเพื่อนนั่งจ้องอยู่ใกล้ธรรมะอาตมาก็ขึ้นแสดงธรรมแสดงทำไปไม่ไงเกิดมองหน้าไปว่ารีบหันใจบริจาคเนี่ยมับลงตนาตายเลยโอ้เทศจนตายไปฟังเทศตายก็มีหมอมาปั๊มหัวใจไม่ฟื้นเอาไปโรงพยาบาลเกิดโกลาหลกันใหญ่อาตมาก็หยุดเทศพอเอาแกออกไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็นิมนต์ต่อก็ต้องเทศอีกโยมทั้งหลายก็โจกันโอ้ยจะเม่นเราตายดีวะฉันว่าได้ปัวพ่อบาดตายก็ตายง่ายฟังเทศก็มวนไปสักจะไม่เล่าสิไปสวรรค์คำพูดของชาวบ้านที่โจทย์กันอาตมาก็นึกเกิดมาได้ถึงนางนี้ก็เลยบอกว่าแม่ใหญ่คงจะไปสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วยังไงเสียถ้าตายอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันนะนึกในใจเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่เคยเทศกับคนตายมาเลยเทศแต่มาว่าไม่ผูกคอตายอันนี้เล่าให้ฟังว่าพวกเรานั้นถ้าอยากรวยอยากสวยจงให้ทานด้วยศรัทธาศรัทธายะทานังเทติไม่ว่าจะมากจะน้อยอย่าดูถูกดูแคลนของทานตนเองอย่าดูถูกดูแคลนผู้รับทานจงให้ทานด้วยศรัทธาถ้าท่านทั้งหลายอยากได้ลูกว่าง่ายสอนง่ายอยากได้ลูกดังตัวได้เมียได้ผัวถูกอกถูกใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งถ้าชาตินี้มันมีแต่ปัญหาอย่างนี้มีลูกก็ไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็ไม่ได้ดังใจขอให้ตั้งใจไว้ชาติหน้าจะไม่ได้พบเวลาให้ทานจงเป็นผู้มีความเคารพสักกัจจังทานังเทติจงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้าดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนให้ทานเมื่อผู้ใดให้ทานด้วยความเคารพเกิดมาชาติใหม่ทานให้ผลเขาจะเป็นคนร่ำรวย มีลูกได้ดังตัวมีเมียมีผัวได้ดังใจมีทาสมีคนใช้กรรมกรแรงงานจะซื่อสัตย์ไม่ใช่ว่าเผลอเอาแต่เปรียบนายจ้างลักเอาแต่สิ่งแต่ของผู้ใดมาอยู่กับเราอนุชีวิโนเยจัสสะอนุชีวิโนบุคคลเราใดเข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้เป็นบริวารก็จะเหมือนลูกเหมือนเต้าจะเชื่อถ้อยฟังคำเหมือนลูกในไส้บางคนมีนะเขามีคนใช้ก็คนใช้เหมือนลูกรักนายจ้างเหมือนพ่อเหมือนแม่ซื่อสัตย์ทำงานเหมือนของตนเองไม่กลัวจะเสียเปรียบได้เปรียบนั่นคือบุญของบุคคลเหล่านั้นอาตมาสังเกตดูพวกเราเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นผู้หลากมากดีเวลาไปกราบพระมัวก็ไม่ถอดขาบมากมับชาวบ้านเห็นคิดโอ้เพิ่นเป็นผู้รักผู้ใหญ่หมวกกับบ่ถอดเกือบกับบ่ถอดท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกกับเต้าลูกเต้าของท่านผู้นั้นต่อไปจะไม่เชื่อถ้อยฟังคำคนอยู่ริ้วล่อบริวารจะทรยศหักหลังเวลารับหลังจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวแม้จะร่ำรวยก็จะไม่มีความสุขแม้จะเป็นผู้มีตำแหน่งแห่งที่สูงส่งก็จะมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องคนที่เป็นบริวารถ้าท่านอยากได้ชนิดนี้ก็จงให้ทานด้วยความเคารพถอดหมวกถอดรองเท้ากราบไหว้ให้ทานด้วยความเคารพผู้รับเคารพของทานและผู้ที่รับทานแม้จะมากหรือน้อยต่อมาทานนี้ให้ผลประการหนึ่งผู้ใดบางคนนะตกทุกข์ได้ยากมาไม่ถึงกับจะล้มละลายมีคนเข้ามาช่วยทันทีถ้าไม่มีคนช่วยถูกเลขถูกหวยเท่าแก่แสนประจงสารเมืองน้องคายบ้านน้ำสวยเขาจะยึดบ้านเหลืออีก10กว่าวันวันที่20เนี่ยเขาจะยึดบ้านยึดที่ดินหมดเป็นหนี้ธนาคารอยู่5ล้านยืมเข้ามา15ล้านใช้ไป10ล้านแล้วขาดสัญญาไป3ปีเขาจะยึดแต่ตาแสนนี่เป็นคนทำบุญให้ทานมาตลอดสุดท้ายก่อนที่เขาจะยึดบ้านเนี่ยหมดปัญญาไม่เคยซื้อเลขซื้อหวยเลยตั้งแต่เกิดมาแกถูกหวยก่อนที่จะถูกหวยนั้นวันนั้นแกน้อยใจแกนอนร้องไห้น้ำตาไหลอาบแก้มลูกเต้าจะไม่รู้จะพูดอย่างไรเห็นแต่พ่อร้องไห้เมียก็ร้องไห้สงสารผัวเคยร่ำเคยรวยรถบัสรถสิบล้อมีโกดังมีอะไรเจ้าทำบุญทำทานไม่เคยขาดแต่บัดนี้แกเอาแต่นอนร้องไห้เพราะหมดแล้วทุกอย่างวันนั้นแกอธิษฐานใจสาธุเด้อขันในโลกเนี่ยมีพระอริยเจ้าขอให้มาในบ้านผู้ขาภายใน70,000สิสอสิถามบุญมันนี่อีหลีบอกคือในช่วงนี้น้อยใจอาจจะเป็นเหมือนเงี้ยพอสิทัดบันคำตะกาแล้วเกือบจะดูถูกบุญอยู่แล้วเกือบจะบุญดักๆคือเงี้ยพอนั่นแล้วแต่ว่าอย่างที่ว่ามันอาจจะมีบุญก็เลยคิดในใจอยากจะพบผู้ที่ให้ความสว่างถ้าในโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอเทวดาฟ้าดินดลบันดาลมาในบ้านของข้าพเจ้าภายใน7วันแล้วข้าพเจ้าจะสอบจะถามถ้าไม่มีไม่มาข้าพเจ้าจะเลิกนับถือศาสนานี้เลิกทำบุญทำทานต่อไปเพราะทำไมบุญจึงไม่ช่วยทำทานมานี่หมดหลายล้านแล้วทำทานมานี่หมดหลายล้านแล้วบังเอิญเหลือเกินบังเอิญโดยบังเอิญอาตมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายก็นั่งรถจะกลับนั่งรถบัสนี่แหละสมัยก่อนไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจะเอารถเอาราไปส่งอาตมาก็นั่งรถบัสมากับลูกศิษย์ฝรั่งชาวออสเตรเลียเป็นพ่อขาวขายยามไงบางเอิญเหลือเกินฝรั่งผัดเสื้อไข่บาดนี่ขี่รถมาไข่สั่นงอกขึ้นบาดนี่ห่วยตายได้นี่ฝรั่งนี่วะก็เลยนึกขึ้นมาได้มาลงบ้านเท่าแก่แสนนี่เคยเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนตั้งแต่เป็นคาราวาสเคยเป็นเพื่อนกันซื้อตั๋วไปลงอุดรบอกจอดตรงนี้รถเขาก็จอดคิดว่าจะพาฝรั่งนี่เข้าบ้านนายแสนให้นายแสนนี่เอารถไปส่งโรงพยาบาลเพราะเป็นเพื่อนกันมาแต่ก่อนแต่บวชแล้วไม่เคยเห็นกันพอลงรถเดินเข้าไปเท่านั้นกับฝรั่งเดินตามหลังตาแสนเห็นโว้ยพระอริยเจ้ามาแล้วบาทในวัดสันวิ่งมาครับวายเจ้าเป็นบ้าบาทเนี่ยอยู่ดีๆจะมาตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้บาทตั้งข่อยเป็นพระอริยเจ้าเนี่ยได้บาทแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าแกอธิษฐานใจพระอริยเจ้ามาอีหลีเจ้าอย่าไปเว้าจังสั้นเจ้าสิอธิษฐานบ่อธิษฐานข่อยก็สิมาอยู่แล้วข่อยขึ้นฮอดเจ้านี่ลูกศิษย์ข่อยมั่นไข่พาไปโรงพยาบาลแน่ฝรั่งที่บ้านก็เศร้าไข่พร้อมมาในโรงพยาบาลบ้านได้ไปโรงพยาบาลมันไข่เนี่ยวใหญ่บาดพูดไปพูดมาตาแสงก็ทักที่เสียมันใกล้ๆรูปหัวเขาวาย บอกเลขให้ในร้านไปจังคอยพระอริยเจ้าหีบ่าบ่สิมาบอกเลขคนมันผิดมีในพระไปจังว่าคอยบ่เป็นพระอริยะอริยะยังดอกคอยบ่จักแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอาตมาจูงแขนขึ้นดาดฟ้าชั้นที่3

0: นอนน้ำกันในห้องเฮ็ดจังได๋สิถึกเลขว่านั่งสมาธิน้ำกันได้นี่ไปหาแจ้งพาแกนั่งสมาธิยันสว่างกึกเลยนั่งให้มันเป็นหยังเดี๋ยวนี้ล่ะวะเจ้าท่านมันนี่หลายปานใดหลายล้านแล้ววะ4 5ล้านแล้วล่ะเป็นหยังหน่อยนั่งตินี่ไปฮอดมื้ออื่นเช้านี่มีค่ามากกว่า5ล้านเป็น1,000ล้านแม่นอีหลีบ่เฮ้อแล้วว่าแม่นให้เจ้านั่งไปนี่แล้วนั่งไปจนถึงสว่างเกือบตายบ่เคยนั่งสมาธิดนปานนั้นจะเกือหายใจหืดหาเถิดหาดคนอ้วนแล้วอาตมาก็เทศให้ฟังว่าแต่นี่ไปหาวันที่เขาจะมายึดวันที่20ให้เจ้าตั้งใจอย่างเดียวว่าเราไม่ได้แบกแผ่นดินตรงนี้มาเกิดไม่ได้แบกรถบัสคันนี้มาไม่ได้แบกรถ10ล้อมาเกิดมาแต่ตัวตายไปแต่ตัวหาได้ในโลกจะทิ้งไว้ในโลกเป็นสมบัติของโลกให้เขาเอาไปเถอะจงตั้งอกตั้งใจให้จิตใจดีงามมีสมาธิบุญจะเกิดขึ้นบุญมาเกิดบ่ได้ได้มันสกปรกจิตใจเจ้าในขณะนี้จะปลูกพืชลงไปในกองไฟได้อย่างไรมีจะตายทั้งนั้นต้องเป็นสถานที่ที่มันสงบเย็นแล้วมีอุณหภูมิพอดีจึงปลูกพืชให้งอกงามขึ้นมาคันเจ้าได้ทำบุญหลายจงใส่ปุ๋ยให้แก่บุญให้มากเรียกว่าอาหารแห่งบุญปุญญสหาโรอาหารแห่งบุญปุ๋ยแห่งบุญคือสมาธิแต่หนีไปให้เจ้านั่งสมาธิคือคอยบอกนี่เด้อไปจนฮอดมือเขามากเอาบ้านเอาเฮือนเจ้าเจ้าจังยางล่องมอบให้เขาเลยขี่รถไปหาข่อยข่อยสิบินทบาทมาเลี้ยงบ่ให้เจ้าตายดอกแต่แสงก็โอ้ยนั่งสมาธิคืออาจารย์ว่านี่แล้วนั่งไว้นั่งไปใกล้จะถึงวันเลขออกเว้ยฝันแปลกประหลาดเลยฝันเห็นเด็กน้อยเจ็บแก้มห้องหายมามึงเป็นหยังเป็นฝีบ่กูเบิ่งแม่นแกออกมาเห็นเลขแดงจึ้งคึ้งอยู่นี่นี่ตัวไหนบ่บอก
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทย ราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คุณแทงฟาวอ่ะคุณจะไปเอากายยังไง
1: พี่ใบนี่ฮะผมฟาวพี่ใบก็ดูมาเกอร์ดิมาเกอร์เขามาฟาวเปล่าม
0: าเกอร์ฟาวไหม
2: ห่วยผมฟาวเลยครับผมฟาวก็ได้2แต้มอีเลยได้ผมใส่แล้วใส่2กาเนี่ย
0: ใส่2กาใส่ก็ไม่ได้ยังไงอ่ะเพราะผมมีกาทำไมคุณไม่ลบออกล่ะ
1: มาเกอร์ก็ลบให้เขาจัดการ
2: ขอโทษขอโทษ
1: ผมไม่ได้ฟาวเฟอร์นี่พี่ใบใช้สายตามันดีหน่อยนะ
0: ฟาวแต่หนูยายนะคุณอย่าพูดนะ
2: เงินเดือนตัวกี่ตังค์กลับไปบ้านทำให้น้ำหน้า

ขาเขาได้แค่ครั้งเดียวเองเลยแต่ความหักนี่มันขาเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะตายมันนี่ไอ้

0: จากไปบ่บอกบ่กล่าวไปเ
1: ถอะบ่เป็นหยังบ่จากมานี่มื้อหน้าก็จากกันคือเก่าบ่มีหยังมาการันตีได้ดอกบ่มื้ออื่นพอสิยังมีชีวิตอยู่บ่มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับสิ่งที่จะเป็นมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่เด้อ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให
6: ้มันโทชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน